0: ทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
3: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
4: ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data ซ็นเตอร์จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
5: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
5: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
5: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นิลประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีเริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่า ธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16ต่อ21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21 และ18ต่อ21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SHE ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปร ขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิมพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาใช้เอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาและนพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
6: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: ่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
6: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
5: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
6: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
5: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
6: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกเนี้ยฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
5: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
6: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโญที่เป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
5: น ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ํากับการกักเก็บน้ํายังไงบ้างอะคะ
6: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ํากับระบายน้ําเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยําและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทําให้สถานการณ์น้ําที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ 70% นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ําจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทําให้น้ําทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ําดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ําค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ําอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ําการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ําได้ในช่วงของแดนที่จะถึงนี้ครับ
5: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
6: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
5: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
6: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เรามีเขื่อนขุนด่านปราการชวนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชวนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
5: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
6: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
5: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
6: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี่ก็ต้องประคองแล้งนี้ให้รอดครับ
5: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
6: สวัสดีครับผม
3: ยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบโอ

0: นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
2: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
1: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
2: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
3: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
1: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยกิจจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรอง องผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปี

0: งบประมาณ 2,569 เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
1: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
4: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดงประมาณพูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
3: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
5: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะฮะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะฮะก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมประกอบมารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่ดูว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกครับ
3: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
6: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มจากทีมชาติขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเพราะเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ดันคิดครับคือแชมป์เท่านั้นครับ
3: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8 Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
7: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
3: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
8: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
3: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and

0: และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
2: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนะยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชโยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาเนียวนักโกลุคุมเนียวตาจอซาดูเจียงลองในยานิอุ้มลัวแม่บาประชาชนยาเอกูเชี่ยโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเบาแม่ขอตีบัตยาวสิจอนในแม่ยอนอนาเดียจอนยังอาลาและเชี่ยโฮเอดีเอลความดันเชี่ยเบาหวานเชี่ยมะเลอาเชียงเมโมแกรมโฮอัตสาวเนชอเชี่ยหนึ่งเงนักโกกโกชกงบิวโยเฮอาจียงมาเลชอชินยานีชกงบิวโลกเอสนากงมาทุจีฮุยฮอลทุจีกามิชาอาจเวยายังและทุเมลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากงนาลัวเดนากาติซุมนี่ซุมโยกะนาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสานีกามาลาวเนี่ยกามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยางอ้ายี่ยวนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายี่ยว
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูโชเฟอร์
5: มาซุงค่ะ
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
4: ที่วิจอวิออกคอโล
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
10: เฮ้ยชีวิตเราอะใครอะอะใครเราชีวิตเรา是啊，搿个侬晒得还比种倒毛伢咯，啊开伢那吃鱼的多，吃肉的多，豆腐的多，垃圾的多来讲伢咯，后面就批发的多来垃圾讲伢，然后侬嘛可能你，包多烤多伢的，啊吃那嘛比买一个咯，那面那，后面吃肉包不怕吃肉包干不怕那不怕。

我老爷牛都超平久，有些嘞孤单嘞长谈啊，爷牛太婆那过年姨，我老爷牛和过年爷牛过所有的奶嘞，特特别吵嘞。碰到奶妈爷牛，都他妈爷牛有个那路老爷牛说过呢，阿杨的过路哎，爷奶奶我拉个呢，阿你们到嘞太婆那皮卡都，我老爷牛阿过年爷牛呢，怕也他普通住了没爷牛，阿那等那阿妈奶苗唔读嘞，但奶妈。เยนยุงมันเนี่ยมดูนากว่านี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เยนยุงไอ้นากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเยนยุงนายเยนยุงนะฮะเนี่ยพนักกว่านี้บุกเกอร์แล้วก็คู่มาคอแล้วก็คู่งานลอยเยนยุงพนักกว่านี้เองที่พายุย้ายสิชิโกกิโลเฮและงานเยนยุงในเฟซบุ๊กพนักกว่านี้สวทเชียงใหม่เองที่พายุย้ายสิชิโกกิโลเฮและงานเยนยุงคือนักคนนี้งานมันจะดูและน่ากับพวกพ่อเนี่ยน่าหายเงาและงานเย็นยิวก็ในตอนนั้นที่มาอาคารนั่งและพัฒนาในมาเย็นยิวที่มาอาคารนั่งในนักคนนี้มันก็ร่างงานเย็นยิวหัวชีบลามันที่ขู่ลอยเย็นยิวถ่ายพ่อนักคนนี้วันเสาร์และอันนั้นนักคนนี้งานลอยเย็นยิวก็ยังอยู่ในพังงานยากูเชื่อลอยเย็นยิวคือคนนี้ที่มาอาคารนั่งคนนี้มันงั้นยศนายได้ในแม่เย็นยิวอันยุสกุลนี่จะกาจีก็เลยมันทำอะไรอันยุกูมาเกลี่ยมินาเอตัวชาติบุ้มเลยบินอาหารเนี่ยจะกาจีเลยมันทากาเลยพะเอ็นอะไรมาอันยุตัวชาติบุ้มคนนี้รู้ชินชาจะลอยอันยุติโคโรนามาอันยุ

0: แล้วยันยนต์เดชกับป้าชาจิมจื้อและเฉบิงเอและปิโอลาและช้างถังอายันยูยันยูคนนี้น่าเบื่อดูแลยันยูแล้วก็เนี่ยตอนนั้นจะกาจีและเล่มถากาและพันเนตัลมายันยูป้าเล่มถาเบ็มน่ารู้ยันยูที่ป่วนน้ำและเฉบิงก็คือละเมียให้พูดพูดและผู้หลายยังไงที่กันนะคนนี้โควิดผู้หลายอุลังอาเจและยังกันน่ารู้ยันยูที่มาคนนี้คนรู้ยังกาแต่เสียยันยูตัวนี้เปิดก็เปิดเลยขอจังไงยันยาโควิดตัวนี้โควิดอู้บาลอทนนายกูเลยมึงไงยันยาจังพูดอาจารย์นะคนนี้อภิพยาลูกคุณลูกเป็นว่าใครว่าใหญ่ลูกคุณลูกมีเนี่ยเบื่อไงยันยาเบื่อแล้วตัวคนนี้อยู่หาเจอเล่าละเชื่อบีเจอพูดเออเล่าอุปัจจุอาคาเตมึงก็ไทยก็ลาเลยอาการก็เจอลาเลยกว่าดีมาไม่เสียมีรอยนิ้วยบโยมูเลยยบกันอะไรบีทำไมยบพูนอะไรยบกันอะไรมั่วมีอันนี้มาจีฮุลูกังเจ้าเลยกายคนนี้ร้อยนิ้วละชุบิกามึงก็ว่ากายคนนี้เลยนักกายเฮียช่างไอ้เนี่ยนักกายฮุลูช่างเฉชากายคนเอ็มอ่ะเพื่อนคนเงือเลยก็หัวใหญ่แม่ที่มาถือลูร่านั่นมาลูร่าเลยมาเงี้ยหัวใหญ่ก็ใหญ่แล้วที่มีเนี่ยชุบผู้ละชุบคนเงือเลยที่ปนเอาชุบชุนนั่นให้โควิดแล้วไปเนี่ยสิล่ะมากูอีกก็หัวที่มีเนี่ยโควิดก็มันยังก็โควิดก็ยังงานเลยที่มีเนี่ยอยู่หายอยู่เลยอยู่หายหัวสังไอ้เนี่ยนักกายช่างเฉชาช่วยอยู่ไม่แม่น่าอยู่หายจีโอ้โหเลยก็เจอเลยอะไรพวกอะไรอยู่เลยจีละใจอาจิมาน้องก็นี่ช่างเลยมาละจีเลยของมันเงือเลยเหื่อเนี่ยละจะเทของเงือเลยน่าที่เดือนน่าก่อนนี่แอลกอฮอล์และร้านละบูจีของยาไม่รู้อย่างนี้เพื่อคนนี้ฆ่าเชื้อเลยง่ายง่ายอย่างนี้อีกเขาอีกหน้าคนนี้เสียบยาเนี่ยคนนี้เลยบยาเนี่ยรอยอย่างนี้คนรู้อยู่หายจีชุชุเนี่ยทูเลยน่านับไปดูเนี่ยทูเลยน่าคนนี้อันนี้มาเมล่าเธอที่เจ้าจะคนนี้รู้ชาวมาสิละเนี่ยเลยอยู่หาคนมาสิละอยู่ช่วยคนมาสิละสะดุดตาคนมาสิละนะคุณรู้แล้วนะอยู่หาจิ้มมอจุกายอีง่ายเนี่ยมอจุกายอีเนี่ยมอเนี่ยจะบินเนร้านเนี่ยเลยหิวจ้าจะจ่ายจงอ่ะพี่เอาผู้รับพี่น้าคนนี้ยาคนนี้หุ่นก็สบุมายาจอยเนี่ยกูจีน้าคนล้อนนับเบ้ผู้รับนับเบ้น้าอือผู้รับคุณรู้ดูน้าคนนี้มายาอีเลยเลยอยู่อันนี้มาจะทำโยนยาโถนะอยู่หาจิ้มอยู่หามอดูยาหัวสังอ่ะมีเนื้อหัวใหญ่เนี่ยจะหายไปแล้วเนี่ยเออมันเนี่ยกูเนี่ยนกคุยงั้นโทรเลยนะหัวใจหายจืออย่าเอ็นเองอ่ะเนี่ยอยู่หายจืดห้องเงาลูกกัดตัวแล้วเทียนเนี่ยมันเงาช่วยนี่อยู่ขาขาแล้วกูรู้จุดเนี่ยลอยอยู่อะไรพวกเราจีบูจนเจียเนี่ยแล้วเสพยาเนี่ยจีบูแล้วเสพยาพวกเราแล้วดูเพื่อนมันยังน่ากอดจืออยู่ที่ได้พี่เพียช่างอ่ะเนี่ยน่าอยู่หายจืดูเพื่อนมันอีเพนี่กูรู้อยู่ขาขาแล้วเงาช่วยไม่เจียเนี่ยห้องเงาลูกเดี๋ยวนี้ไอ้มาบินไอ้ชนีนุ่งกับเทท่านเนี่ยตื่นนานๆแล้วก็มาอยากเรียนอะไรและนักการช่างช่างยกขาเลยหมอเนี่ยหึงไอ้การที่ก็ใช้อีเดียแล้วอยู่หันยุติโจดีนั่นเด็กเด็กก็มาอยากอันนี้ครูยาจงอายเนี่ยตัวอยู่หามาสิเนี่ยนะเฮ้ที่อาจิตจิตเอ็นนั่นเนี่ยคุณลูกช่างเลยอะก้าอีน่าช่วยมีนะอยู่หาจีช่างอายเนี่ยอะกูจิวนักก็คนนี้ป้องกันเนาะแล้วจะทันยุกก็บอกที่มาก็มาบินบินยุกแล้วจะทันยุกก็มาบินยุกแล้วชุดชุดก็มาบินยุกแล้วไม่อยู่หาเลยป้องกันเลยง่ายเนี่ยเฮจิโร่ยังอยู่นายจะที่บุ้มเลยเนี่ยนะคนนี้ก็น่ารอยอยู่เฮมน่าคนนี้ที่ป่วนนะพูนต้องตาของเงือมือจอดตัวของเงือเลยที่เดินนะอุ้มหยอกผู้ละบิลเลงไงเนี่ยอุ้มหยอกผู้ละบิลเลงอยู่มาเจ้าหน้าที่มังเงือกเจ้าหน้าที่เดเลยมีชื่อผู้ละจือเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้บุตรในเจริญงานเนี่ยเลยน้ำหยอกบิลเลงคนเนี่ยก็จีจีอัมสิงาอีจูก็อย่าชี้ก็มาม่าของอ่ะชาติของอ่ะอยู่จีนอ่ะอ่ะจุดจักของอ่ะไอ้เนี่ยเจฟีและโครงการของล้านแล้วก็ไอ้ยังอ่ะเดี๋ยวมาลงนะโครงการของล้านมันเงินกันเนาะโครงการของล้านแล้วนะก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลพอเนี่ยแล้วงานเราเองอยู่ตัวคนนี้อายุมามันเงินกันเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลมันเงินกันเนี่ยคุณรู้เอ็นเลี้ยงจัวเจียเนี่ยอุ้มอยู่บิลเลงเนาะน่าจะรู้สิละงานเลยนะเนาะน้องบัพชาชูในสักแก่ใบหน้าเนี่ยก็สักแก่งาแล้วก็บินเหม่าแล้วเงยลอยอยู่ก็มาที่มาอย่างง่ายเนี่ยอายุรู้อย่างเยอะเลยนะอายุมาเธอที่มาสักแก่ใบหน้าแล้วเงยลอยนักงานเนี่ยที่มาบัตรทอนเนี่ยที่มาบัพชาชูคุณทอนละเงยอายุมาเจ้าหน้าที่มันเงยไม่เอื้อจิ๋วมีกาเลียนอยู่ง่ายเนี่ยที่มาช่วยเหลือก็กองพัดและมิฉาชีพไม่เนี่ยชมอยู่ใจก็กองพัดเลี้ยงอ่ะที่ไม่เนี่ยอาชัวจีจีผู้ละบีรังเอบีรังนายจีนายุคนนี้ร้อยนิ้วว่าจีบาชาชูซาเลยกันนะที่มาอย่างยังไงอย่างเงี้ยมาบินเลยล้อมาเหนียวผู้ละยูจีเนี่ยเจ้าหน้าเจ้าเนี่ยร้อยนิ้วอายุมาเธอบีรังเนี่ยยูเนี่ยเจ้าหน้าบาให้บินเนี่ยกันเนี่ยทับบินเนี่ยอายุมาเธอบาเนี่ย Adi ma ba ma bine ni ma sa ke na ma bine na adi ma ko ma ya yu nga ye nya mu na yo ma yo jio pha jang to me ayo ma la ja tha me yo jio pha myo inga ye nya hu ga hu ji lo ye nyu hu ko ni ayo nyu le ga ta pu ya mo pha le ko lo ayo ma myo le nge ma bi jang pha le cha da ne ma ye nyu ga ne ta na cha ga ji le le mu tha ga le pha ne da la ma ye nyu
1: ai so Oh, akan non nenge no desa pa dole manga nenge mngen non nenge biduma no no ede kapai e ande
2: galamya la
1: febu kanya
2: lo e lo uje jok go he lo apitu la koline miya chumugu senjai patanang jo sanga de la ayua ni juwa kalu lao la la mela la ya sangka Kuole mageni juwa talu nemakko ne kulu jana ane makko to juwa nalao le juwa nalu eke ma le cakke ma le nemakko to la neo le
1: A gile kuole?
2: A pitu
1: A
2: A boli neo miya Senjai patana
1: Senjai patana
2: Nalo e juwa nalu Makun ne, kalau jangan nak kun ne, leh sangat kajinya. Mak, mana dunia ni, mak tu dunia ni leh. Hasilnya tu juga nalu lana la de, lana la de leh. Tuh nak tuh dia. Ayo na, apitu apitu na, ayo na ye che, hujan ni kan?
1: Ye che. Na agen na baca na.
2: What is it?
1: What is it? What jangan na mai?
2: Ha?
1: What jangan na?
2: เออ นั่นถึง มี ได้ ปาก เอา แล้ว เฮ้ย เฮ้ย โทรศัพท์ ลง มา
1: เออ
0: Hello ya nyu ga na ta na do cha ti byung le bina ma yi nyu do cha byung ji ai gu ne chang tha nga ye nyu le phu do de ga la o le chang

چکره او خدا تنسی خلافی به آزاگانه خدا

呀嘛乱要金朝的来了朝啊路的来年啊你来你呀来了去嘛你去呀我老六嘛你呀来了去嘛去去呀去老汉

자 제발이겠다 내 사랑을 이제는

哎呀，妈哟呀！

달려 풋가구지 지피래오.

Thank you.

Son chant, y'a

Come on, no,

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ปกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการต
1: ั้
0: งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ง่ายแล้วสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนด์กรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทันอันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการ

0: ิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ขาดกระบวนการแล้วก็ทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับ
0: เราวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโปรเซส
1: ครับ
0: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบ
0: ราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่
1: อง
0: แต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอด
1: และ
0: ที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายทุนบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่ถูก
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้อ
0: ย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการมันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยก่อนจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
0: นะรวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงานเวิร์คฟรอมแอนีแวร์นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปแล้วใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: คร
0: ับ workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital governmentนะครับเป็นดิจิทัลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยาก
1: อืม
0: แล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแป๊บเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมบางทีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ย มันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ถูกต้อง
1: มาอยู่ในวงจำกัด
0: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือภาคเศรษฐกิจการว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: เชื่อมโยง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลครับเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fit all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรได้ไหมครับคุณตำรวจมีเวรแล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันใช้พิจารณ
1: า8โมงครึ่ง4โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจาก8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลังนะวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อค
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไห
1: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวคอมเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมันทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อม
1: เ
0: ราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไง
1: เ
0: ขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์คอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์ฮะ
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูล
0: ห
1: ลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราก็ต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่า ในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถ
0: ได้
1: การซอฟต์เซอร์วิสได
0: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กลมหนึ่งกองหนึ่งทำงานอย่างละหนึ่งฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกลมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กลมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละ
1: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ที่มีได้ก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที
1: ่
0: บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บาท
0: เท่าไหร่ตังค์อยู
1: ่
0: นะแล้วถามไปเพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ
1: ่
0: มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวขอใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ที่ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรื่องกรณีกิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนใหม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงครับ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการชลาตาลอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพรบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพรบเลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นก็เรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกทีนี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดกันไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็ครับ
1: 14,500
0: ไปแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้าก.ล.อ.จะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไร มันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: และสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินที่ไรก็จ
1: ะ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแ
0: ท่งตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50ละ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้
1: ย
0: ัง เป็น
1: 4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
1: ครับ
0: ตลกมาก
1: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลยในทางนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ยุวพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่จบ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ดอปูแบบปากหยอบโพในเมบาสะสู้ออมมืออ่อเลิฟวิทยุดอปูแบบปากหยอบโพในเมบาสะสู้ออมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลีลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกอ
1: ออาตัวคนนี้และกันนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตัด

จ๊อดีเจเสมอเนาะเวจ๊อสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแต่เชื่อต่ออันนกอลเลอร์เปอร์เฮตุกอลสันในควินนารีอัปเดตชิแกและติเลอร์อันนารีติชิบาชาจัดถอนเลือดตาตินีญาอีเนาะดับปูแวมือคืนนี้เนาะเชื่อบอบบาคือดับปูแวเนาะดิโซเลอร์มือคืนนี้เนาะมือคืนนี้เด้อมือคืนนี้จัดถอนเลือดตาตินีญาอีในละส่วนเมียปาก็มือเนาะมือคืนนี้เนาะตัวนี้เนาะดับปูแวมือกาพัตติเชื่อบอบบาคือนั่นเลยดีมีเวดาเลอร์ตาซอตาแซกให้ปูถอนเลือดวิบอกก็บาก้าคืนเลอปัดดูว่าปลาอาซิตเลกิตาพิตามาอาพิตามาตาดิโซบาก้าคืนเลอครมอเลออนุทินอัตพิตามาเนาะครมเลอนายกรัฐมนตรีอัตพิตามาดินาโคเนมือคืนนี้ก็มือนุ่ยสุญญาปานเนตาสอตาเซทอนิจัตทอนเลอควินารีและติเลอควินารีพับพออันเนเนจเตอักวอก็สอกเซทอเดอตาคือตัดลดเลอครมเฮเตตานิบาค่าคือเลอปากเลเกดิสอเลอตาพิตามามีนโยบายมีเกบาค่าคือเลอตามาเลอครมปากแก้โขแก้นาและคณะรัฐมนตรีดิสอลเลอร์เกอเฮเตอร์คือปือพอแหวกพอันตาอัมมาตาดิเลได้จัดแหลกเลกิที่ก่อนดิเลได้จัดแหลกบาชาอ้าวลาเดนนี่ลาจีแล้วเนาะอ้าวลาเดนนี่ลาเริ่มมือคืนนี้แล้วเหรอเนาะมือคืนนี้เดออาเกอร์บัตที่บัตโตบัตเดเลอร์ปากอเลอร์ปากันยอเนาะบัตที่บัตโตบัตเดปากันยออัตชื่อก็ต่อเริ่มมือคืนนี้เต็มนี่เนาะบาชาได้ทุกบัตรนั้นมีเจ็บบาดดิแนวขั้วนี่มือคืนนี้ว่าเซโลปะเกเฮโตก่อนดับปือแหวกต้านนี่เนาะอ้าวดอเดิมปากก้อยดาสปอร์ตเนาะมีว่าดาตะกูบากูเซดิโซเลอร์สปอร์ตต้นชั่วโมงจากนี้เนาะอันเล่ดอแต่เชื่อต่อตาบาเลอร์ยี่นาทีข้อนาทีเนาะมาเลมาเกเดอร์ปุ๊บปากก็หลือปากก็ยอแกตุกกอลซาตาบาเลอร์ก็หนีก็นาทีคิชิยะเนาะก็หนีทั้งหมดนี่ก้าเนาะดีแนวคู่เนี่ยนาทีคิชิเน่ปุ๊บมาดาเซนอมีบ้านเนาะมือคืนนี้ก็คอนี่เนาะนาทีคิชิเน่ชั่วโมงเลยแต่ดาดิวดิการตาเซนอมีอะไรเชื่อแปลกนะดิโซเลอร์เลือดหลุดเลือดท่าเมบาค่าคือเลือดออดดอกันเนี่ยก็หลุดค่ะเมวดาตาเตะและก็คือเดออาเตโปคือตานอมีบาตาก็จวนตาเดอคือตานอมีบาตาเชื่อต่อชี้แก่เดอบาร์บาร์เลยจ้าถอดควินารีพาพอไปเตะย้อนย้อนปากกันย้อนกับโต๊ะกอลซาตาบาร์เลยควินารีพาพอทั้งหมดเนี่ยแต่มีพาพอแบบเลตื้อเลยบุ้งเลยก็เตือนนาทีหลุดชี้ค่อยเนาะดีนาโคเนี่ยแต่เชื่อต่อที่สี่บาร์เดอบาร์บาร์เลยเกิดขึ้นหนาเลือดทาข้าปอนเลือดเปลือกข้าตาจันนี่เนาะจะเกิดตัวโดดตัวเจ้าหล่อซาดาปื้อพอมลาเดลเลอร์ตาโคตันหนาได้ทีเนาะเนาะบาร์บาร์เลยมือคืนนี้หมู่กอคอเน่เต้นนี่ให้ตัวกอดดับปื้อแวซีโซโดบะเนาะส่วนเมียปานิโอบาชามือนี้มือซ้อนเลือดกาเคื่อนตาได้ตัวกอดดับปื้อแวดีหล่อหล่อเนาะไม่เมลเลอร์มือนี้มือซ้อนกาเคื่อนนึกกว่าเราจะให้เต้ดับดับปื้อแวอีเนาะให้เต้ดับตัวโดดตัวเจ้าหล่อซาดามือกับพัตตีตัวโจดีแต่เชื่อก็ต่อโอเคแต่ชีเตอร์ชีคินาทีเด้อแล้วก็บับเลยเลือดทาอามาซาดีเนจ่ะเนาะมาจ่ะเด้ออาจจะนี่เราเริ่มมือคืนนี้เราจิตแล้วหรอดีแนวคู่นี่เด้อเฮบอบบาเกดอปูแวมือกับพัตตีที่สอนเลยก็เนี่ยสัญญาเพื่อต่อเนาะส่วนเมียปาเด้อมือคืนนี้บาร์บาร์เลยเต้นเนี่ยเฮเตราซิโซโดบาแต่เชื่อต่อเตราซิโซโดเด้อแต่เซร์บาบะเนาะดีแนวคู่นี่เด้อก็เริ่มหรือโพธาพัวปอลเลคีปอลเลเปล่าก็เทกต่อภาคกันนะตะกูบากูเซียนตาตุโปอุนอชามีเวลาแต่เชื่อต่ออาอูเตออานาเจบันเนี่ยสปอร์ตเนาะนึกว่าก็น่าเทสสปอร์ตคันในเลดาเชื่อก็ต่อตาบาเลอร์บุลก็เตือนนาทีเดชิลิเนาะดินาโคเนเดอร์เฮบอบากือมือกาพัตติพูพีกอกามุขอเลอร์นึกไม่ก็น่าเลอร์จดแต่กว่าเดอร์สุญญาปันขอก็น่าเสียจ่อดิซอลเลอร์ครอมอตาพิตามาอัมมาตาดิเลติจัลเลสุญญาปันนึกไม่บาซาก็น่าเลอร์จดแต่กว่าจ้าทอลเลอร์ควินารีและติเลอร์ควินารีพับพอสกว่าชิแกเดอร์ก็น่าเสียนอมือคืนนี้บาชาแต่นี่ยาจะเกิดเฮเต้คือดับแหวบาค่าคือเลือกครมอมขออาเตตาบาค่าคือดิแลได้จัดเลยจะกันหนาดอมขอในจิตเนกันหนามุนนอจีบาบาชาจะพอเนเลอร์บาค่าคืออัพเพียดเดดิสโซเลอร์ปากก้อยดาอสุอัสซาจากนี้เนาะจะพอเนจะตัวเนอุเวดาอามิอาจาเจมุขออาเตบาค่าคือเลือกสักเกลเกเลอร์ประพิตามาตาดิสโซเลอร์ระบบราชการมีเวดาเลือกปัดดุบับกาตาพิตามาเนาะปากก็บากว่าเชเกปากเกข้าราชการอาคีดิแลได้จัดเลยพนักงานราชการเมเกเนาะการเริ่มมาแต่เลยปากกอยดาระบบราชการเสถียรภาพเนี่ยเนาะเดอปัดดุวับการเลยปากกอยดาปากแก้คนนาและอนุทินแค่นี้เนาะเกณฑ์นายกรัฐมนตรีเนาะกระซึดแรงเกปากกอยเลยระบบราชการเลยส่วนเมียปาเลยจะขึ้นหนามคอเนี่ยเอาไว้ดาอาเมียจ่าไปเตะตั้งหรือจ่อบ่าปากก็บากแรงเกตบลื้อลามีตบลื้อลาจ่าตาพิตามากก็บาส่วนเมื่อเกเลยเอไอเนาะบาส่วนเมื่อเลยเอไอรัฐหออาเตะไว้ดาดีนี่เนาะดีแนวคนนี่เดอหัวข้อเดนิยาอีเจเฮเตกุดับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสง
2: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทพมารายงาน
4: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
6: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในติดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ
7: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: Vang hùa sư lùa
4: Yo cha yo tôm mơ
3: Long hình bên
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิโอคอลุ
7: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
11: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
14: มังมังเลวเอาเก่งเราก
15: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 0068และ092 246 8579

มาซุ้มข้าวมาซุ้มพี่น้องพงยินถอมเขาเขาตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินาดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147โอเคแล้วเฮิร์สค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางคำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ้นในค่ะพบทบจอมกันสิเฮอร์พี่น้องเขามีดังเซอร์เจอกันสิแอมก้าในนั้นค่ะในโจกาวงหวังในก็ใครเฮอร์พี่น้องเขานั้นฟังกันไว้ลองฝนฝนล้มล้มกันพองในค่ะเมื่อในเฮาค่ะพบทบจอมกันสิเป็นมาวันที่เสาร์วันเสาร์ที่หาเลินทนเก่าสองแห่งปลายเสาหกขาเป็นเลินเก่าลองเป็ดคำถึงมาสิย้อนให้พี่น้องเขาหับถ่อมด้วยเสียมกาเนี่ยค่ะให้มีป้าดังเชื่อใจกัน

0: แล้วก็ปันแห้งเจอกันเข้ามาไล่ในตอนการเฮาค่ะที่ในวันเสาร์ที่5ในนี่ค่ะอ่อนดังในก็ได้ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่านี่ค่ะเฮาค่ะที่มีปางมนซื้อนี่ค่ะตาแห้งมือหนานั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองการหาเงินก่อสร้างลุ่มก่อซื้อข้าวใต้ตอนที่เป็นองค์ที่สืบหน่อแต้นคือใต้เฮาค่ะเลยเป็นพี่น้องใต้เฮาเขานี่ค่ะองค์ที่ลั่นเก่งตุงนี่ค่ะ8โมงเตะกว่าต่อถึงเตียงขึ้นผิดหมอกกูก็ฟังเชื่อว่าอยู่ชมเกียงใหม่นี่ก็กะห่มจอยกันเหตุการณ์ตั้งนี้กูสู้ชมกันเลยลองตั้งว่าห่มกันนึงอิดนึงอีนั่นขนาดเนาะจังนั้นไหลในนั่นค่ะหลายตีหลายตั้งค่ะออกข่าวกว่าในก่อนอามาติเป็นที่วัดที่ก้องในค่ะที่หลายหลายตีในนั่นค่ะเนาะอันปองเป็นไหลเครื่องปองเหตุสั่งชมกันกว่าให้ถูกแม่นจอมกว่าเจียงเจียงแรงๆอยู่ในนั่นค่ะอยู่จำเขาหมูขานุ่นดีในเสือเมื่อในก็ออกมาดังเพียงความปั่นเก่าฝักตอนยืนชื่อถึงพี่น้องเขาบุ้งมองไปปั่นแห้งใหญ่น้ำเสกค่ะ
1: ต้องการเลือกตั้งหลายตาบ้างเราเขาตั้งหลายมากเกือบไปแล้วนะ
2: มาถึง5ปีเนี่ยกบานน้องเลยยินเขาเนี่ยพี่น้องวันนั้นนางเขาทั้งหลายต้องวิ่งลาวเทียมในเดชเฮ็ดไปอับพออับเหมือนว่าจะในเลยน้องก็เลยยินสตางค์ข่าวเสรีมาออกเยอะ
1: เพราะฉะนั้นพี่ดีเอาว่ามันตุ๊กตุ๊กมีสองตัวยังถามไปน้องไปถามไปน้อง
2: เ
1: ลย
2: เป็นห่วงเขาจริงหรือเป็นการแข่ง
3: วางมาวางในห้างนี้พังสีเหล่าตอนด้วยด้วย

วางวานวางมือมามือเส้นในหยับด้วยนาปานามือข้ามจอบห้ามวางควายเลยมาหัดถึงตีควายตีล่ามให้มาเลยหันเมียนข้ามเหนือควายกาย้อนไข่ความมาจักสุนองสาวตีไรหนึ่งอย่าเปียสหัง

ได้แต่ปีก็ไปอาหูไปเสียงมาหัวหน้าเปียนอความคือเมื่อนคนมาก็เขาปีบในมือเพื่อมารู้นอนในยิงน้องสาวจีไรหนึ่งในก็ยอมนักจังทำเมื่อกลัว

0: าไก่หาคำเยอะนะตึงซื้อแผ่นในแผ่นนละมอนนาเมียงนะปันปีเย็นนั่นหนึ่งแล้วบ่นานอนอนอน
1: ในปีเย็นกำลังปีทั้งลงมาในวัยอยู่ปีไหนอยู่เมื่อไรนั้นต้องดีกับขอบคุณปีอยู
0: ่สว่างหวานน้องเอ๋ยเตี้ยน้องเก่าจักเฒ่านามีไก่เมืองเฮาดังไหลนะน้องหวานเปียเมื่อน้องเก่าเตี้ยไปมาปล่อยเตี้ยซอยวังจำให้ยินคำน้องมาเพียงกะหลายก็กว้างมาจำน้องบ่สว่างหวานปีเตี้ยซ้ำทำมากว่าเทียงอาจาราเสียมีข้าวอุยงาจางปันสึกขมาสังอันใดเฮาปีปัดจักเสียงเลี้ยงในน้องเขื่อนบอกไม่เฮานั่นมาเนี่ยฮะฮะตายาก็หาทางที่กินดีสวาน้องเราเลยจางมาว่านางปีมาปีสวามาเสียตาเสียตานั้นมาเท่าไรก็ยิงน้องน้องก็ปวดจามาคือยืนไปขึ้นความกว้างมันน้องเตียนหน้าปันนายอะไรน้องน้องมาน้องก็อยู่ทางไหนอยู่เมืองไหนสิมาเที่ยวก้อยน้องก็มาไหลก้นเนี่ยมาตาลาเสียเมียน้องซ้ำต่างไปคือทางไหนก็ขึ้นนั่นในปีมาเรื่อย
1: ในปีในกำลังไปทำลงมาเนี่ยในนอกเกขับขับขับขึ้นปีค่ะในแค่ต้องไปมุมมองของสิกรรมขนาดนี้

ความว่าเราต้องแก้ข่าวทำเราไปนี่ก็ยุบเมื่อไหร่

करते हैं।

0: น้องอย่างรับไปเปลี่ยนดวงอยู่รับน้องรับดวงก็ยังแม่งมีคนมาเป็นผู้เรียน
1: ในมาเกะว่าเวลาใดนั้นลมเป็นน้องมีค่าเนี่ยก็เปิดน้องเป็นนักปีเนี่ยปีใจเขาเปลี่ยนในแค่ต่อคือปีทำวันในทุกตั้งไรไปตั้งไรมาเสร็จแล้วปีน้องเลยมาพบมายากันวันนอนตอนที่นี่ในเป็นนั้นมลมลเจียบเจียบในปีในขึ้นหลังน้องมาเลย
0: ไปทำนั้นน้องมาเมื่อปีเข้าแต่งโป๊ะไก่นาโป๊ะไปไหว้ก็ทำเดินเมื่อไปไหว้ก็พวกเดิน
1: ไปทำจะมีใครค่ะ

ไว้ว่าคนที่สงลงเฮาเนี่ยน้องก็รักกันเฮามากกว่าไอ้ที่ปวดเสียงเนี่ยแมวเกวกันนางเนาะมีเที่ยงเนี่ย

ไปทอมาตีกินตีเท่าเลยจักนัสืออามาตาอานาปลอมีหาจังปนสือตายาทางในนั้นยิงไปใหม่กูพอกูกังยิงมาวันเดียวน้องกวนนั่นเราหด้วยอาลูหาน้องทำที่ฮาวาเน่เอาไปกว้างมาผู้พ่อผู้กันนายุ่งนายังไม่กี่ทางมาจออันไหนตายปีติสันเทียนนั้นจุ่มแจงมาสู่จะ

มาตาสว่างตัวหน้าน้องหันเปียต่างบันเสื้อว่าใจเลี้ยงหน้าน้องหันเปียเลือกใหญ่มาเพียงอีกหนึ่งให้หน้าล้วนหน้าแลเมียสองคำต่างอ่านว่านี่พักก็รีบพักอาเกียงเลยยังทำเอาผู้กันอาการด้วยลูกกำนันเคยใหญ่มาเที่ยงอินหนึ่งนาปีว่าพวกมือควรหาอย่าย้ำว่าในครัวเรียนอันนั้นอันนั้นข้ามาไม่ขึ้นต่างกันเลือดทันนี้วางวาไว้สิมูใหม่ใหญ่มาเที่ยงอีกหนึ่งนอตั้งหูไปอากวางตั้งห่างไปใหญ่เมื่อนั้นตั้งหูจานตั้งหลักเน่ก็หือป่ามีมือควงอันนั้นไม่มาตาสว่างเจ้าก็นัดเท่าเป็นตักฝันสื่อใจว่าน้ำพักอาบุญอันนี้ตัวหน้าตัวหน้าใจมาที่หลักเน่เดือน

0: ังแล้วเฮาก็ตะกะว่ามีหลองตางฮู้ยิดนั่นหนึ่งวัดนั่นหนึ่งคืนหน้าใหญ่อันนั้นนั้นมันปรเมฆคืนหน้าต่างปันซื้อเมืองเสียงเมืองในเมืองมาเสียงในเมือง
1: นอนในปีในตั้งทางแดงตั้งคืนในปีมาหยับกันช้าในทางดีทางดีตั้งคืนในตอนหยับกันจะดีค่ะ
0: หวังว่าน้องเสื่อนกำลินที่น่าเปลี่ยนสีเสียงเมืองน่ากำในที่น้องเก่าจองน่าจะลองสื่อเจปีก็หลับปันยิงเก่าป้อเจ้าน่าก็ไม่เสียงเอกวันเราขึ้นก่อความเฮาลองน้องทำเจติกินจันทร์สอนนั้นยิงไปทรมากกว่าปันเสียงน้อง

0: ังวันก็อยู่ทางเมืองอาใหญ่อันนี้ปีเฮาสังเสาเด้เปลี่ยนไอเวียงจอมเนื้อคำมาฟังเมืองฮักเหยาย่าฮะว่าอย่าลืมว่าเมืองอาจอมเนื้อเปลี่ยนปีเฮาปีเฮาเหยาคำมาเห็นตัวมาหน้าความมาเปียวรับยาไข่หุบมาเมียงมาเสียงร้องอาอย่างมันได้จังเอาตัวมาไปนาสุนาสุนาโน
1: จง
0: โ
1: ยคะย
0: ิ้
1: มจงเหยียดน้ำแผ่เย็น
0: วางวายยิ้มวานก็เปลี่ยนวางในหน้าคือดูจังเมเดเปลี่ยนเสียมอยู่เวียงหน้าคุยกับพี่เด่นใส่คนเศร้าในเวียงยิ้มด้วยดูกว่าน้องเก่าใครเมื่อใครอดีตท่านจงเครื่องลับเมืองปีเฮาเด็กคำหนดความมากกว่าอันในเฮาปิติลังเนติดวง

วัดดีคำเล่าง้อนจินเงินตื่นคำนำนักถึกกว้างจอกแสงจัดเมืองกุดขุดไหลเนาเหล่าเฮ็ดสั่งจิมปันตัวยังแห้งไอยังเล่าเฮาโนตาเฮ็ดหูสักลักตรองไว้สู่เย้าเหล่า

สมวาลีมันสร้างต่อจุโปกามยาเจอเผอมัดเก้อใครเมื่อเรือนเปื้อนตื่นใครรังผิดเจอปูไม่อย่าว่าเปื้อนเตตักต่อลาดต่อโคต่อยุ่มต่อตามย่อยักด้วยละน้อเลยตั้งเปื้อนโหตระเขียวลาคิดความใครป้อมจันก็เขายำตากยำหักยำเปียงหูหยังกันตาชีช้ำกว่าเลียนกว่าลีเผาให้นอนเย่ก็ป้าเลยตั้งเปื้อนเนปีไพปูป้าเหน่งตำน้ำนักเต่าเหล่าน้องหญิงเขาหอนสะพอไหลก็ใครเจอลองเลอลองเลอก็หลีปีเจอปีเขาอย่าห้องนอสอนเลยขอยุ่มควายเปื้อนไหนก็

0: ทุกลมไม่เมาก็เฝ้าปีต้านไว้วันหลังห่มจองว่าเปิ้นไว้แม่งเมตตาเพียงขาที่เฮาเลยเศร้าจ้าเพชรจังจิตชมคมเก่าก็ตั้งเลยชีกันเพชรเก่าก็ตั้งเลยขินเยินเจอเกินคนหังลีก็อยู่เปิ้นกูเชื่อโคกูใครเศร้าเฮาเตื้อถูแม่นโคมา
1: คุณฮูตังหันเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่หลีตอนด่าพี่น้องเจ้าคือพี่น้องจอมแหลมดินแดแห่งการยันมึงหัวข้อที่2ลองแปดกุยเหยื่อยุกยักให้ถูกแมนมือเข้าคาถูกกุมทิ้งตัวกักตัวอยู่ไว้ที่เฮือนในข้าวตัง14วันย้ำพงตะเหลียวขาก้นติดเจอและลู่หายตายกว่าเลยตั้งเป็นโควิด19นำเตอร์ขึ้นมากูวันขาออกเยอะก็เหลือเสียนั่นมากุยเหยื่อยุกยักอันที่เจอในก็นำเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันไหนค่ะ

để cả để lại xảy nên xong nơi xám nên gửi nè nơi thống nên khả ná để ẩm lại xảy luôn lưu nè khả. ข้อที่สองค่ะปีกปากทงกุยอย่ายุกย่อค่ะนั่นลุยจึกในค่ะออยก็มัดไว้แก่นแน่นนะติดป้าขอความเตรียมไว้ขอความอันว่ากุยอย่ายุกยักจังที่เจอในค่ะอ๋อข้อที่สามค่ะให้เอาทงกุยอย่ายุกยักอันที่เจอนั่นในค่ะให้มีตีห้องหับมันไว้ย่อก็เป็นกุยอย่าก็ไล่อันที่มีผาปีกจอมอ่ำหูอ่ำไรกว่าตั้งไรหนังหือบนพ่อเด็กเอากว่าแปดองตีกุยอย่ายุกยักอันที่เจอนั่นไว้สีนั่นมาตีหมู่วานในปลอกในหย่อมข้อเข่าบนกุยอย่าเอากว่าแปดแทงกำหนึ่งในค่ะข้อที่สี่ค่ะล่างมือเฮอร์มุสใส่เสียนใส่เลยสเปียสบู่เฮหึงนานตีเอสุดมันเศร้าจะกันขึ้นเนื้อในค่ะอ๋อข้อที่ห้าล่างกุยอยู่ยุกยากไฮมุสใส่เสียนใส่อยู่ด่าเสียเลยสเปียพองที่ตามข้อมูลข่าวสารไล่แทงตีแฟนเพจ Facebook YouTube และเว็บไซต์ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติอ๋อค่ะลือลือใส่ถอมด้วยกันเยี่ยวในค่ะโซกาวงวังในก็อย่าไปลืมค่ะนะดองกาดไปตาไปดั้งก่อจำเซนตาใส่ตั้งตีละเซมาถอมด้วยขาวเงาฟิงฟาราซีกันอิดอันนึงกมาฝนตกกมาลมหาวแห้งวะกูมีน้ำทมน้ำน่องลินกลนลินหยดลินปังลองดั้งเพศสภาวะเจ้านั่นอําหูจอมใจเขาไหลก็เฮาฟังกันไว้กูก็กูก้นตอนด่าเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขาก็ลู่ล้อมด้วยถึงต้นพักเยนั่นเขียวพี่น้องเขาจอมสั่งเป็นไรเต้เงื่องแวถัดฝุ่นอันเป็นถัดสันกล้องถัดสันเคมีเกอร์เดลิเซเปิลค่ะเฮามาเจอผุ่นสภาวะเดลิเซเปิลค่ะนะฝากตอนตอนหนึ่งตอนด่าเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขากูก็กูก้นเซกอบนั้นในวันเมื่อในก็เฮามาอยู่จอมกันเจ้าหนังไหนเพียงความปันเก่าก็เดลิเซยินหรือนั่นก็ยังเดี๋ยวมีป้าดังเพียงดังหุ่นนำตั้งหันกวางฝักดอนจู่ถึงพี่น้องเขาอยู่กุยกาย่ำพ่องแต่เหลวนั่นในยิ่งหมวกเขานุ่นกว่ามีอันลีฟังหูดอนตาป้ายอยู่ลีในค่ะเออถูกเลยคำกูลองกูอันป้ายอยู่ลีบ่อยยบย่อมกว่าในจึงมันติเฮ็ดให้เฮาค่ะสุขสักอําว่าป้ายโจอําว่าป้ายใสแลเงินตวงและข้าวยามเฮาค้านั่นค่ะก็นั้นก็เอามาฝักดอนจู่ถึงกันค่ะอันข้อที่1นั่นถูกเลยคำก้นนั่งหึงค่ะว่าในกาเปิงเศร้าตัวคิงกวนเฮาสีจองนั้นในลองนั่งในก็เป้าไว้อันนึงค่ะกวนเฮาในจังหมอนั่งอยู่หลอกอยู่ร้ายตั้งหึงก็จังมีนั่งอยู่อองที่เหตุการณ์นั่งยิ้มบอกเขาโน่นเขาในตั้งวันตั้งวันก็มีค่ะนั่งอยู่ภายหน้าเครื่องในห้างเสียงชีวีตั้งหึงยาวก็ไกลๆมีค่ะขำนั่งตัวป้อกวนก็จังมีขำนั่งตีเพิ่นแต้มดิกเพิ่นเหตุการณ์ตีลุ่มตีการตั้งหึงต่อจับก้นเลยก็จังมีใครนั่งซึ่งหือนั่งอันนั่งตั้งหึงนั่งเฮาปอก้นในแท้มันเป็นหลองอําลีตาป้ายอยู่ลีนั่นเยาค่ะส้มหนังคอเลเพนอันคือฝรั่งเฮาเขาก็นึงว้าไว้แท้ป้อฮอดนั่งหึงหึงต่อเฮาป้อจับเป็นก้นกวานป้อในซึ้งดีในสายเอ็นเลือดล้ําเลือดขึ้นเฮานั่นมันจังเป็นมาหลองไข่เลือดดุงเสียก็หวยไข่เลือดอ่อนเจ้าในซ้ำตีเพียวกว่าตีปอดเท้าเสจางเฮ็ดให้ไรเปลี่ยนพ่อนให้เลยอยู่เจ้าหนังไหนค่ะผู้ก็อันไรขับรถฮอก้าตากข้าวตั้งหึงตั้งโจข้าวหึงยาวข้าวเหล่านั้นตากผู้เจ้าเลยนั่งจับเพื่อมีนขี่เพื่อมีนกว่าตั้งหึงตั้งยาวเขาเจ้าหนังนั้นในก็จางเตอไรเตอตั้งแต่ตีเปลี่ยนเลือดดุงวาเจ้าหนังในอยู่ค่ะย้อนนั้นแหละลูกดีฮอก้าฝ่ายต้องโลเล็กอ่อนกันตรงหนึ่งเลียนแห้งเขาเสดูเลยหมอกลาดดูเลยใกล้ลาดใกล้จ้าตรงตรงหนึ่งหนึ่งค่ะหนังหือโป้ดีลำนั้นก็ใกล้ใกล้ไปตั้งกว่าใจกาดเขาอําโป้ขามหึงเลยท่านั้นก็นั่งป้อนั่งแล้วก็อย่าไปนั่งก็อย่าไปนั่งต่อโป้โกนั่นค่ะให้ลูกจุกไล่ไปกว่าเลียนแห้งกะในข้าวยำในหนึ่งวันในสามสิบต่อถึงสิบห้าต่อถึงสามสิบนาทีออกปันเลียนแห้งตรงหนึ่งปันตัวตีลีเซเปิลหนังหือโป้เต็มเป็นเลือดดุงนั่นในค่ะข้อที่สองซ้ำทัดเปิ้ลเจอวิตามินสี่ปุ่นตาลองเจอหิบความเฮาเขานั่นเลยค่ะซ่อมหนังคอออกลาดผู้ล้ำตื้นเขาว้าไว้นั่นแด่ถัดไปเจอวิตามินซีในมันจังแก็ดแค้พื้นตึกแปดลองตั้งเป็นหมอจับมังเจอและลองเจอหิบหอมเขาไล่เสื้อหนังในค่ะนะลูกดีเม็ดอันนั้นก็อันเป็นแคบยายาวิตามินซีเซและจังไล่ถาดยาในอยู่ค่ะลูกดีหมากวักตื้นเป็นเหมือนหนังหมากม่วงหมากว้าวเขาเซก็จังไล่ถาดวิตามินซีในอยู่หรือเซเน่นก็จังไล่ป้าทาเซนเอ็นเยอร์ไฟเบอร์เขาถาดเครื่องของความกัดถาดเลยแอนตี้ออกซิเดนต์เฮาเขาเซในก็จังไล่ป้าแหละเด้อเป็นรองกำจ่อยตาป้าอยู่ลีอยู่แล้วค่ะ
อันที่3ค่ะตาป้ายอยู่ลีนั่นถูกฟังหูไว้ต่อลองยิบเจอเงินเจ้เนี่ยค่ะคนเฮากูก็เจมผ่านเจมมี่ลูกอ่อนก้นหลงผู้เดลัยยิบเมียนเงินเจค่ะดีเนื้อเงินเจไว้เจเจอเก่าเก่าหึงหึงนวลไว้นั่นจางมีไว้แม็กแบง

0: 맹백스 네카 즈 삭 모넨스 러 사모넨스 러러 카우 쯔낭 네카 만 스텝 파이 루 꺽스 카우 러저네 잡웨 유세레 안와는 거 푸헨 람뜬 카우 레후 한 마와이와 룩디 푼 워은 제 안 카우 흥 논난 장 라이마 땅 뻬인 므낭 ใส่ไก่เขาต้องครบต้องคืนเลยอีกตั้งเป็นต่างเมี้ยวเลยเจ้านั่นกล้วยกาพ่อเฮาหมอไว้ฟังไรหนังหือตีเตอร์นั่นอยู่ในแต่อําตับเลยไม่เจอเนียงคอจอมอีสังหนังเก่าค่ะเฮาหมอฟังไว้ตาสิยิบเงินเจเสยิบตั้งกินเสเจ้าไหนอย่าไปเฮ็ดล่าล่าอย่าไปเอานิ้วมือจุบน้ำลายตีลิ้นเสนับอ่านเงินเจค่ะพอยิบเงินเจเยาก็ซุกมือเปียเสเจ้าไหนเตลีอยู่ค่ะนะก็นั้นแหละความไทยตั้งเมืองไทยเปิ้นว่ากินของเหลือไม่ใจจ่อกลางไหนค่ะใกล้ๆล่างมือกูข้าวยำไหนค่ะเดี๋ยวเป็นพ่อนดีแหละอ่ำจังเป็นตั้งเป็นรอกาอีสังในนั่นค่ะนะเดี๋ยวใกล้ๆหันกันอยู่ค่ะนะข้อที่สี่ค่ะเฮาหมอยุ่มหมอโคกวนวันแหละรู้อันลีใครโคนั่นด้วยจึงอันไรใครหุ่นหนูเจ้านั่นค่ะนะตั้งหุ่นหนูในมันสั่งเฮ็ดให้ลองหิบหอมเฮายายสามารถค่ะนะสั่งเฮาลองเปลี่ยนไรตั้งเป็นร่มหมักโฮเจอยบย่อมกว่าไรเจ้าในค่ะลองคุยทบดอตั้งเป็นร่มโฮเจอไรก็สั่งเฮาแค้นสามารถวิลเลียมฟรายอันก็เป็นลำตื้นต่อลองหุ้นหนูเขาดีจันจอมสแตนฟอร์ดเขานั่นแต่ว่าไว้ว่าลองหุ้นโคนั่นมันเฮ็ดเหอตั้งปั่นเล็บเลือดรวมกวนเฮาเดอร์ลีมาเขาเอาก้นเจอมีตั้งเป็นร่วมหมักโคเจอตัด48ก็เขานั่นเอาแพรแหม่งเป็น2จุ้มเสียเล็บเห็นมาแต่จุ้มหนึ่งแต่กูมือกูวันปันให้เขาเลยด้วยล็อกในหุ้นโคมอนเซอร์แต่30นาทีแทงจุ้มหนึ่งนั่นแต่อ่ำปันด้วยหึงไรปีนึงมากก็เลยหู้มาถังแจงมาว่าจุ้มเจอเลยด้วยอันหุ้นโน้นนั่นลองคักเป็นออกตั้งเป็นร่วมโฮเจอเขานั่นเลยหันย้อมลงกว่าเตเตวาวาในกอบนั้นแหละหลัวใกล้ๆยุ่มหลัวใกล้ๆโคบันกูวันๆค่ะนะอันที่5ค่ะเจอเลยคุยทบต่อตั้งเป็นหลุบกับหลุบต่อเกอและตั้งรองตรงหนึ่งเลียนแห้งนั่นผู้ก็เจออันเลยคุยทบต่อตั้งเป็นหลุบกับหลุบเขาต่อเกอเขาเจ้านั่นก็ตีหลุบกับหลุบต่อเขาป้อเตอําเป็นตามเป็นเจ็บนั่นถูกดีเลยมีปันตั้งตรงหนึ่งเลียนแห้งอันสั่งถูกนั่นสีลองลองป้อเหตุนั้นปันเลยสั่งตั้งคุยทบต่อตั้งเป็นหลุบกับหลุบต่อเขาก็เตแค้นสามารถนั่นขนาหรือสีนิ้มไปอยู่ลุ่มๆนั่นใครวะอันที่หกค่ะมืออันกว่ากินมนกินเกี่ยวตีล้านตั้งกินเขาเลยตีห้องเลื่อมลงเขาเลยเจ้านั่นตีขายสึงตั้งขายเขาตีปังแขกปังป้อยแลปังกินอ้นนวลเขาเปี่ยวมนเสื้อเสือเจ้านั่นหนังหื้อเตอําเป็นแมนลองตุ้มเตอใส่ป้ายอยู่หรือนั่นก็เปิงกินเปิงย่ำไล่กินไล่ย่ำเลยก็ลำลองเตเตค่ะจำพึกสั่งด้วยไล่กินย่ำเจ้าหนังอันเขาขาดเดลัดนั่นค่ะเงื่องเวลไล่กินบุฟเฟ่ค่ะวะเพราะกินบุฟเฟ่อันว่านั่นเป็นไล่อันตั้มไว้ว่าพักละลายเมี้ยวสีถังห่างใส่กินนังกาใครใครกินนั่นค่ะกำเจอนั่นค่ะนะกินอิ่มอิ่มกินอันหนังถูกกังเจอนั่นก็กินเป็นไล่อันกึ่งจานตั้งไล่เสียงเงินนั่นเดียวค่ะกอบในพวกกินน้ำน้ำซ้ำจางมาเตอร์ป้ายอยู่ลีหย่อนในแหละเตจางปีถูกลีเลยเงื่องแหวตั้งกินบุฟเฟ่ในค่ะฮาวเวต่อตั้งกินตั้งโคอันมั่นให้กินอันตัวอันแกงมั่นไหนค่ะว่ะพักอันตัวอันแกงเขานั่นเขาป้อป่ายไว้ไขมันตัวสัตว์เขาไว้ต่างๆเนี่ยคณะถูกลีกินสั่งกินตั้งกินอันต้มเสแกงเสถูกแวดตั้งกินอันโคตั้งกินอันเศร้าซิ่วเขาอันปั้นน้ำมันนั่นอยู่ค่ะก็ถูกลีได้กินปันเสื้อหนังไหนคะนะกอบนั้นก็เอามาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเขาพ่อหันอยู่เสื้อหนังไหนในซึ่งตีเลยซีแอมว่าให้หมอฟังไว้ถึงป้ายอยู่เลี้ยวค่ะนั่นมันก็เตรียมจังหยบย่อมตีอยู่ลีกินวันกันกูก็กูก้นนั่นเนี่ยค่ะเขาขาดได้สืบนิ่งถ่อมด้วยเพลงความปานเก่ากันเซไหว้ถ่อมความปานเก่าเย่าได้สืบนิ่งถ่อมด้วยหลายเรื่องเลยอันฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาสืบนิ่งถ่อมด้วยค่ะเฮาค่ะเลยลือหือใจถ่อมด้วยเพียงความปานเก่ากันค่ะมือวงปวนมาเฮาค่ะก็มีจึงไหนค่ะย่ําไปสุดเหยาโตลีงามสิแลติขึ้นสืบคัดเจอปืนแพบันพี่น้องเฮาเขาให้เล่นยินถ่อมจมกันในวงในอยู่ไหนค่ะอ๋อสืบยินถ่อมด้วยแทงก่อนค่ะ
1: กําเนิดเด้มีหาบ่สายคิดเฮ็ดสาวอินบ่มาอ่ะสมแล้วมันถามว่าก็มื้อนี้ว่าอยู่มั้ยมาผิดก็มาหมอก็มาว่ามายามนั่นแหละมื้อเป็นสาวได้คลายหน้าเป็นนั้นเป็นนี้อําปันซื้อไม่ใจหังว่าอย่าไปคิดใจหังว่ากันทางว่าเหมือนตั้งกว้างไม่ทะเลเฮางารู้ทีเดียวกันมาเนี่ยสายเงินก็ว่าโม่ว่ะหนึ่งโคก็ว่าโม่ว่ะมึงข้องพักก็ว่าลาว่ะผู้อีช่างไงก็หาวเที่ยงกว่าผู้อยู่เมื่อเฮาได้เนี่ยอะไรกันเลยมันหัวเก๊กเขาก็ได้ไปอยู่ไกลเขาได้ว่าอยู่ดังยินเปิ้นว่าได้ว่าดังเมืองไทยเนี่ย ผู้ใส่ดำเนี่ยนะกว่านั่นกว่าเขาได้เขาเฮียกับพ่อกว่านักมึงได้เป็นกับหัวเป็นสาวเป็นแม่ห่างอันเนี่ยเป็นหลัดต่อกำต่อพี่สองสามกำได้ไรเหลวก็มาสลิสมองไม่มองเลยจ่อยวัดที่เนี่ยมาไม่ได้สำเนียงสำเนียงไม่ได้ดิฉิงเอาปลุกไปเรื่องนั้นมีห่างก่อนเกี่ยมหนักมากมากก่อนเงินในท้องเนี่ยมีป้ายอะไรเฮียมาพวกอันนี้เสียงเกี่ยวกับผู้หมาเขาผู้ห่างเขาผู้ไม้เขาหันได้ดีว่าอาเองห่างหลีห่างเล่าฮะเนี่ยอามีดังหูดังหันจ้าเป็นลูกสะเทียเนี่ยเป็นมาเก้าเดมลัดน้ำมันตับก็มีว่าพอลัดน้ำได้กูเป็นหัวเกี้ยวกูเป็นเอาเขาผมถามว่ามือนี้ไวกว่านี่มาใครพิจารณาเนี่ยกำลังมีในถังหางไงพี่มีในพวกเอาในอะไรเสื้อไปก่อนนะพวกมีเงินปนแบบแค่ละตัวเขาก่อนเขาผู้หญิงในเป็นมีเงินก็เอาอะไรลืมเอาก้ามไปก่อนเลยอยู่ตัวใครวันไหนไหมไอ้สมเนี่ยไอ้สมเนี่ยไม่พูดหรอกไอ้ความเมื่อเมื่อวันนั้นได้ก็ถามว่าไม่ดีลีก็ไว้ก็ถามว่าแคลงก็ดีปันนะไม่ได้ย้อนเงินอะไรย้อนพันปันร้อยบาทก็ย้อนหมื่นนะปันในสี่ห้าสิบหายเองใกล้บ่มาก็ตีป้อยอย่างนั้นตาก็เอาเป็นมีรถมีกล้าไหมแค่เท่าแค่หนุ่มหนุ่มบนเกี่ยวข้าวในวัดคนเดียวดูใกล้วันนี้เพราะว่ามันก็มากก็ป้ากว่าเมื่อเปื่อนความดิบหูความเปื่อนนี้ที่ขี้กับมวยมันได้อยู่กันอะไรกับมัววะแต่ก็ว่ามีมันมากก็เหลือซุบเมากว่าก็เลยก็ดิบมือเปื่อนเจริญวันเล็กอะเศร้าพวกกว่ามึงเปิ้นก็อยู่กันเลยนี่เดี๋ยวย้อนเหตุการณ์เปิ้นเพิ่นนำดีว่าเอานะที่ว่าผู้ดีสายเพิ่นนำดีว่าด้วยห่างมันอาวิธกันผู้ห่างจ้าหนาเพิ่นนำดีว่าปัดนั่นแค่เอาเนี่ยปีนี้ก็ยาวกว่ากว่าเหลือด้วยในเวงในก็หาด้วยในเวงในที่มีเยอะก็ห่างพอไม้บ่เหมาได้ประเดี๋ยวแค่ไรเขาของตุ้ยไหลตาก็นกเกี่ยวมาใส่กูว่าได้ไหมก็ว่าเพียงสามนั่นได้ประเดี๋ยวยุ่มมีอะไรได้ประเดี๋ยวยุ่มกว่า

0: นี่ยเด้มาดีด้วยนะคุณนายเวียงอยู่จังเนี่ยชาวอ่อนไอ้ช็อตไอ้แคมอ่อน
1: มันในใครมีสินไว้หรือไม่มากกว่าเลยก็ได้ด้วยทางแล้วดิเล่าป้าหนึ่งเจ้าก้าวเหวี่ยงน้องเจ้าก้าวเทียนเลย
0: ในน้องสาว
1: ไอ้สมเนี่ยไปหุ้นน้ำมากกว่าก็ไปถนัดทางก็น้องสาวนี่ยง
0: เหมือนในเล่สั่งตั้งต่อคนจอกเลยมาก่อนรอยักกันน่ะเนาะเหมือนในน้องเขาลูกตั้งเลยเตาเขาตั้งแผลมาใน
1: ทางว่ามุกันไตเนี่ยค่ะนะ
0: ฮัลโหลปีได้เป็นลุงมีไตเป็นเมาไตเป็นเมาช่วยปีเจ็ดเจ็ดเอาเนี่ยทำหูความไตดีหูความเขยก็ไม่เจ
1: อหรือปีหมอเฮ็ดเสียงบางในคาราบางเผาได้ที่เฮ็ดดีเย่ได้ลุงมีมาเป็นกวางไว้ขายอยู่เนาะมีหลายกว่าหลายคนกันเดียวแค่นั้น
0: อย่าไปว่าลูกเมียก็หักดำเมียเขาในจู่เกิดเป็นก้นมนเป็นหางหมอยางหมอไปจู่หักดำเจอในไปมีภายนาชัวนาหักเลยหอมมาเปี้ยงเชียงน
1: ะลูกสมัวลาดนาละหมอมใส่ใครอยู่ในพี่เล่าป้าในเบื้องว่าเดินไม่ใหญ่ยังสั่งมีผีค่ะว่า
0: คนหางใส่สูดเด็ดพี่เล่าป้าเต็มจื่อเป็นพี่เล่าเปี้ยนเลยนะ
1: ยังรัดคิดกันค่ะรัดเกิดกันค่ะนี
0: ่นี่ทำแค่หังหลีไว้มือคนโหงอง่อยเหมือนเขาซ้อยอันออต่อเมืองไทยไง
1: ก็ด้วยนี่มาแต่คิดคือกับคิงสมเลี่ยงเห็นไหมคิงสมเลี่ยงขึ้นกับขึ้นป้าแน่มันด้านทวงนายฮัลโหลกันจะใช่ไหมเน
0: าะเนี่ยแน่นะเพิ่นว่าได้คนเฮาในปุ่มใครล็อกขอกล็อกญาติดีดีแป้งมือนั่งเยี่ยเสียงหานั่นก็เปียกก็ก้นดีจะเปียกอ่ะไอ้ก็มาเตรียมมาญาจึงในหังดีหังเราน
1: ี่พี่วางค่ะล่ะนั่นเบียร์เขาไว้กันนั่นเนี่ยลาดีดียัง
0: อําจะปีป้องกรรมกู้โศกกรรมในเปมานั้นมาทบมาญาน้องในกว่า
1: ลิเบียนี่เมื่อในได้นอลีวานลีวานในเปียแถบลีวาสั้นยกอายผ้าก้นหางสามอายก้นหางลีคาราเน่นอยิงก็สตรองจองปากเกงสิมื้อเลยค่ะเบียนี่นอนดีนี่สิมื้อไปหันเปียก็น้องบ่นอนทันไว้ท้าจองเอามาหันในปีในหางลีฉันนั่นนี่นอนไปคู่ยามเดียวไปค่ะฮ
0: ัลโหลปีก็ตอนนั่งนอนน้องเอปีในสุดต้องมุงมองน้องก็เหลียวในตาดีมาทบในญาณน้องในปีในสุดต้องขึ้นจ้องล่องหมอกจักจ่าพวกกิ่งสามเสียนหมอกขอดแกะกิ่งสามไข่ปีหยัดน้ำตะลังจ้องพวกอู่เออน้องเออ
1: ฮัลโหลบีเอ็มปีวาทานันค่ะยุกวนหางลีซึ่งหนังสือในเด้ปีเราถ่านในมัดไต่ป้อปินมิ้นไต่ป้อปลาจ้องสูในเด้ว่ามีก็หักกบยังแบบยุ่มแค่นะฮั
0: ลโหลตั้มเจอละยองก็ยองตันตันนะกำบ่ายองขึ้นยองขึ้นเผาเนื้อผ้าพวกแค่ใส่ยุ่มน้ำมานะคำคนทางดีนะ
1: น้องเด็กพ่อยองก็น้อมแค่ใครพ่อรักก็มึงขึ้นอื่นก็มึงคลายเบี้ยน้ำร้ายในวัตถุเปียกก็น้องขึ้นอื่นครับ
0: จะเตี้ย
1: เอาค่ะ
0: คนจังสัวหางลีปังหน้าตาหางงามเจในสำวามมีจูหักคำเปียงมีจูหักดำใจเด็ดปีเดมอยู่มั้งเหมือนในแหลมแม่ทบแม่ย่าน้องนักอกน่าใจปีปีใครรักในน้องความขอนสองกำในเพราะว่าน้องไปมีเจ้ามีโผไปมีก็แขนก็ชี้ไปมีก็หักก็เปียงไปมีก็นอนกว่ำไปมีก็หักดำใจในก็ปีย้อนเฮ็ดเป็นจู่หักดำใจสู่สองตีไรเฮล่ะ
1: ไรว่าไรค่ะปีนี้น้องแข่งยินเดียมาไกลค่ะอย่าพี่ว่าคอเลี้ยงแค่ค่ะปากคอเหี่ยงคอก็น้องหักขามาค่ะ
0: ปีใจว่า
1: พี่วันในย้อมกู
0: กูเคยว่าจึงในเฮียร่วมกันในก็จีสู่ซ้ำห้องว่าคือ
1: ละ
0: ไง
1: อย่างค่ะ
0: จีสู่ซ้ำห้อง
1: อ๋อเสียเดียมป้อหังเลยค่ะปีนี้อูเมียวต่างกันเมื่อเลือกว่าอีเหลียงว่าพี่อยากมาสมามอนเสียงว่าเปียกห้องตัวเองแค่ไหน
0: จีเฮาฮ่าไอ้มันหมดรัดอะพวกรัดก็ไม่เฮ็ดป้าตั้งโตตั้งไหนไหนจีเฮาแต่หนาน้องอะนะจีเฮาแต่ห้องว่าใจปูแสงเนี่ยใจป
1: ู
0: ใจปูแสงเนี่ยพวกมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนใจแป้งสูงเพราะกันไหมน้องพงปีมากันเนี่ย
1: พงสู่สุขายพงก็ฮักสุขาย
0: ทำเจอไปมีก็ฮัก
2: ยุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
6: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางยกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4 ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอดุนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้เจ้
2: โอ้พูดโชเฟอร์
1: เบิร์ดซุนค่ะ
3: ปอกว่า
1: ย้อนชม
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
5: งาคือละหุยาชอเจทอกาไทยมีกือเวจอมอออเอลูอาสะและไกเปิวิทัปปาตองาคือมีมาลูจาวิโยงาคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกะงาคือมีจอมออิลูทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตา

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทาฮายูลาวิโยจะได้คือหนูฮือกากาเชเวออกเข้าตอคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชเสมานักขบวงเมวิโยติงิเลเลมหลอกกอวิออยาติชุดินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยเปิดตาเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงานคือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวอออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะเมชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปุตาและออเลมุทักขไกติแกพอนาเลอราหุโปราหุโอกาปิดะไตเพวิโยแม

te khole le mu yikho ya gala ko pucha ko te phape ja bi yo pucha ko le pu wala ta bi ana te phale khai ro ana na pu ana che virusika ana ma ko ro po kho yung lai ko we chri pha pucha ko pu wala ta bi ana phe bi yo le pucha ko chri phale ta wa ta khu ka ja bi pucha ko phe bi yoฉันอาปตองอาคือเตียลิลิกับปุจจโกผู้เวลาตาวีไขรัวอาณาชริพามากับเพติจูงาคือออตุถะปุจจโกตาฉิจืองาคือเชตาวีเยคโคลุปุจจโกอูอูเลอเยพีเกอตีมากับเพติจูงาคือเยคโคกาโคมาโกอากาอัจพอโลกะดักเกตุวิออเจติพาคาเดตินหัสะว่าบาตาวีทั้งขยะติพาลโกกะโอฮุคาเดฮุและอากาอัจโลอิกาตุตาวีติพาโมวิลโกคาปิจมุนาบอยกะคือเยวิติพาลโกโอฮุคาเดเบเยโอลโกปุจจโกติพาเลอิกะเกเลวิโอโคโลโออูเลโอเยติพาพิโตลาวิโยฉะดาปะโตงะคือปุจจโกเชโกติติพาทะกะกุจบะปิวิโยและปุจจโกปุวุลาตาวิไคโลอานาเพวิติยาทาญิญญิตาและสุญญิวิโอยะฉะโคโลเลโอตุฮนาฉะนากะนาฉินาและจามะกะโดมะกะเลพิพิโยโยติพาเตเลกังะฮึคือว่าละว่าเมฟัสสุญญิเลติพาโตลาวิโยเตพาพาเลนาจาลาโกพิโตลาวิกะสุเตพามาโกอากะซุวิกะสุโตลาเลนาโคสุเตพากะโตลาวิโยและงะฮึเลอนาวิโอฮิเตพาจะเคโตลาวิโลโกมอสลากุเกโลเกเลฮาจาฮะไซอลโกไคลัวอานาชะเตพาเลนาชะโดมะเพวิโอจิโจวิโยยาเกปัวเตพาเอสไพรีปอตาวิมาโกไฮบูโปรเฟนเตพาปอตาวิเชเลไคลัวอานาเพวิทยาธาดอเลหะซามาเพวินัชโยอลโกนาชะชะติภาเลออตุคโลสกะติโตลามาตุจติปิวิเจไคลัวอานาเพวิทยาธานัชเยอเกเลกะจะหะซาวิโยปุจจกปุเวลาตาวิไคลัวอานาชะติภาเลเนคือนากะและฝาปื้อเวลโกไคลัวอานาชะติภาเนคือเกโลปุไปตุโย

อ๋อบุดาจาวิโยยานิมลอกติปอทอกาดาจาวิโยเนียยาเฉาะคโลงาคือติปอกกะมีลาแล้วจะเป้าปะโลเชตาวิโยวิโยนีลาหุยาติผักเกลติแกไรกาอบุดาจาคโลงาคืออ๋อข้าวกากกะดักอิเชวิทัปปะตออลอเปลแลติกาลิเลถาตาอือยอยาวิโยคโลละเซจาแล้วไรกาอบุดาจาคโลหะอยู่ลาวิโยแมฮะวิโยวิโยนีลาหุยาคะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคะคิเพเชเลติกาลิเลทอกาจ้าแม่ดอแม่แม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชลีนาจะได้เจอวิออย่าคโลงาคือไทมิงกอคโลทอกามุยิคอยาเผวิทัปปะตองาคือติกาลิเลกาอ๋อเจ้ายาคาสเปตอลาเชเวอันนาอากอติพานี่คือต่อดาเลียวปูกากาเกจูติกาลิเลกาอาชุยอตุยอยากาทะคาแดนยาซาดากิสิแมยานี่แหละชุดที่สองคอลสุปขอนี่ก็ฮับปาเซตบาฮับปาคอลยานี่ฮับปาสุงานี่มุนี่แพวิโยและจะขอโทษกันนี่ที่นี่ชุดขอมุขอฮับวิโยวิโยเนี่ยละหุยาติเผาตีนี่เลเล่มาหลอกก็วิโยยาติชุดที่นาฬิตาและสาวุ่มหลอกก็ตีชุดนาฬิตาขกายตีนี่เลเล่งาคือละหุข้อไรเก่าอบุดาเจ้าคอลต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มตีฮิโอฮัสชุดขอกิโลเฮิร์สเตลไลพอเบื่อเลยกะเลยิ่งพอติพอลโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกันเชวิโยและอย่านิ่งหรอกก็ติปอทกาอยู่เวลาตาวิอบูจอเวลารอจอตาวิทัปปะตอค่ะพอสะพอจอกูพอพอนาและติแกในคือราหูชอเจอทาราหูโปราหูโอกาปีดักไอเทวิโยแม่และอย่านิ่งหรอกก็วิอย่าขอดูทกาอยู่เวลาตาวิอบูจอเวซาตาอรติพาและนิมาซาตัวโปลิควายติพัทโทกะยูเวลาตาวิโยยานิกาเจติซอคอโลสุเปคอนีราเจวิโอเนียเพตุโยไลกาโอโปนะยาคติพาโลโกกาติเชวิกะจอตุโยกาติเชวิชอติพามาโกอะคอเชอะเลซาเวไมกากุตุเชวิเตโมเลเลเกโลติเกเชอะเลอชอติดะไคเพวิโยยานิเวอยาคอโลกะไลกาโอโปโลโกเลกาเจวิโอนเพวิทัปปะโตเลดาวิโอนยาเพตุโยเฮกากาติเชวิชติภาอปุทกะดาวิโอนยาเพปิแมจะเลเลชิติจาคโลงาคุมิยาติภาเพมาจาเวอนาปุจากอปุลาเวไคลุอนาเลอจะเยลูอนาชิติภาชิติจาวิโอยาคโลงาคือไทมิงกอคโลมียาเพมาจาเวอนาติภาเพวิโยจะลาปะโตใครหลวอนาเลียวจะเยลูอนาจะได้ผ่านนาเวคาคิตติปืดะเวนาเลียคาคิตินาเวลก็ใครหลวอนาเพเวคาคิตินาเวลก็จะเยลูอนาเพเวจะได้ผ่านทะนี่คือฟื้นแปลราเลียติกาลิลิกานาราวิโอคโลอชุยอตัวคาเดนิฮาซาปืเลฟาเชกาตัวอปุนะเลียปืจักกอบปืลาเวใครหลวอนานาเวเลจะเยลูอนาเพเวนาโตลาวิโอฮิติผ่านคาคิติปืดะเวทะลิงาคือติแกนาสิแม่อาวิอนีระหุยติเผาอลอปติอนาเลไขรัวอนาทากิสาไขรัวอนาก็วิชอคาเคติและเพลาวิเลโกโกปึจากอปูลาวิอนาโยปึจากอฉิเวทปะตองาคือชอยาไขรัวอนาติภาแพกไวโยเรียกไขรัวอนาชอชอยาชอชอยามาเปกาอยากฆ่าชอยาติกานาเวนาเรียกไขรัวอนาแพอเวียปุจจกฉิอะเลติกาจักฉิวิโลโกเรียติกากะไขรัวอนาแพวิโยออกะเลลัวอนาปุวุลาวิโอเสมาเลปุจจกแพเวจิแมมเฮกปุจจกชริภาเดบุวลาเวไขรัวอนาติภาแพวิทยาทางาฮือออตุคาคิตินาเวเลโกโกออลอติญิญิเวออยาคโลแลฮอนาชนาติคาจะเคลากติคกอฮอนาชนาจะเคกเวจิอาลาคิญิญิจะเคแพวิจิเมเลติคกอฮอนาชนาติคกอจะกอเคลาจะเคกเวจิเปื้อเลเลอุกุกานาวิจิเมเลไขรัวอนาชุกุนาวิจิเพื่อเลี้ยงเจ้ามานาวิจิเจ้ามาฉีนาวินะเขตเลี้ยงสู้กันยิ่งยิ่งเลี้ยงตัวติดตัวติลีต่อลาวิจิติพะพะผิผิย่อย่อกะกิวิจิแม่ลีนาเลี้ยงฮิติพะจะเขตแผ่ต่อลาวิลอกุแลปื้อจักกอปื้อลาวิไขรัวอันนาติพะแผ่วิจิเฮโกไขรัวอันนาติพะลีงะคือขาเขติฟาตุเลโกโกฟาวิออกข้าแลปื้อจักกอตาฉีจืดจีเลี้ยวบ่พอให้ปุ๊กขอกะเกลอกูปุ๊กจักกอนะเชคือว่าละว่าสคาเดเซ
z วิลกูกับผักกาดข้อคาเดซ์เลี้ยคาเดแล้วอากาศเย็นจีเย็นเจ้าปุ๊จักก็อู้แล้วเย็บพี่ก็ตีได้ผัดทักคาเดกูจะบักปีเจลิชอฝากให้ตัววิลค่ะนะเบื่อเลยอันน่ะนี่อันน่ะตีอันน่ะเลี้ยชุดเจ้าขลุ่ยแผ่มาจะเวจื้อเยลูอันน่ะก็เวเลี้ยจื้อเยลูอันน่ะเชื่อกับอบุมาเซจื้อจอวิลจีจะได้เคืองอ่ะคือไทมิงก็ขลุ่ยกติเป็นดักเอเชวิตยาแลสายพันเอเจสายพันบีและเรียสายพันวิตอเรียโควิเจอะลูจื้อเยลูอันน่ะอบุมากันจะเคยจอล้อเลี้ยอยากก็เชวิแลชอยาชอชอยาเป็นดักไอวิโยเฮเทียวติปวิมากูจื้อปูดักวิซาวปูดักวินั่นเลยบุญดาวินะบุญชอดาบุญดาวิจือติผาพอสร้างหัวจะพอติและแป้นดาไกกาวิเจนาเวอหิติผาเรียกใครไกเรียกก็เรียกจือเยลู่อันะเพวิลกุออตุฮอนาชนาไกวิเจอุกูนาเวเรียกจอมากะนาชินาไกวิเจจือกะจือวิเจกุเอติจือวิเจแคแคแคไกวินะจือเยปิขอก็พวกก้าวิวเขกไกเวน่าเรียนยูชูนักข้อมาป่าจะเขกไกวิเจนาและเรียนาวิโอฮิตได้ผ่าจะเขตอลาเวลโกจะเยลู่อนาเพวิเจจะเยลู่อนาชื่อแลรีฟากาวิโยงาคือนากาวิลโกเรียฟาตุเวออกข้าแลจะเขเจนี่คือไทมิงก็คอนโดแลจะเยลู่อนามากับเพกไกตัวปูนะนัชวะสิติผ่าจอวิโยติขอวิติอุจุเวเลยาคาอลอปติปอจุเวลอกติขอเวียนิวอลอกาจุเวนิวจุอะคนเนขอปอลอกติขอติอุเจติจุตุลุวิโยเรียกเจเยลูอานามากับเพตุเวนัชวะสิติผาจุฟาเพวิเจเรียกก็ชปุเซพักเฮเจเยอานาอปุมาไลเจเวทากากาทากากาฟาลากาวิเจปุตตะเลกาลีนิคาติคาโลโกเรียกชอมุโลชอเชมากุมุหอสาตอตอโลโลมาจอวิอติยิมิเอมาจอวินาลิมัยกะเอพวาวิบอยติผาโคโลโลเอเวลโกนากาอนามัยโกเวติผาคาเดกุเจเปื่อเลยละเสกคาถากะเดชเชจิลีละเสชกะอนาปุวิลาวิติคายโยเรียกโกชอมันจะเกิดเจนยุเจกอติอคโลตากิจิเรียกเยลูอนาชกะชอชอชอเป็นดะลาวิสากจะพอเป็นดะลาวิอนาติอนาเพวิโยเรียกอนาชญานาเลชริเจเวอย่างหึมียะเพมันจะเลนัชเยไลกะลกุกะซึกฮอพิเศษติภากะจามากะลายโยจิเมรัฐบาเวเจตะโกเลอจุยะเวอาจุยะวิอาเจตะโกนาเลอีกะชวิติภากะจามากะลายโยเจพุจกะฮอพิเศษวุซมากะลอจิเมลินาวิชอบีเวเยโกยายดวยติภะเพมันจะลอเมลิจะเยลุอานางะฮึไลกะไลติออคโลเพเชเวสายพันเอติยาเจเลเกโกยายอีเวติมุลโกกะRSV ก็วิอชพุนาวิเคลิกไวิริจยนาเลวคิเพวิกะเพมันจะลอจิเมเคติแลติอานาลโกกะลิโควิอานากะมะเมหิวินะลิยาคาโควิอานาเกกอนาจะวิอเคลัวอานามะโกลิจยลัวอานาติภะเพวิโลจิยาคาเคลัวอานากะเพและลิโควิกะติเกปอเพวิโลโกแลนาจาลาวิจิลิดามันดาวิโลโกอสกะกะชุลาวิจิเมจะปะตองะหึติกะลิลิกะลิอานาชริภะทะตอดะแลปูอากะกิตุอปูนะจาวิโดวิพอกัมอบุจอวิโกผะมุนอิชิมาสติภะคะเดจาลิยะซเวอยะคะเดซึกะคะเดเจซึมะกะมะปุวิติยะทาโอกะอสัญญุเลอนาทะตอดะตุเวอกะกะอิกะวิโยจะดาปะตอซึมะกะวิอยะลอกะคะเดซึเลกะกะคะเดเจเจและชิเวอคูกะนะลิโอกะอสะคะเดจอตุอปูอกะกะคะเดจอเชจิเมจะกะลิยูวะละเลงะหอวิอญะระหุยะติภะทะกอมะดะเวอรอติภะเพวิโยไล่จะได้คืองานคือก่อจ้าเลลี่สละศิลปะกาตาวิลิขอเอติพัฒน์ติเกะโกนาสิแมน

तो ये खा कोजो खो क्या खा तागु क्या खागु को का याद आला कोजो खो कां खागु को का गिराती हो ये चो तो ये खाई में कोजो खो को का हु क्या खागु को महेले बुमा तो जी पहले चिया पापा कोजो खो क्या खा तागु को ना कोजो खो कां खागु जी कां खागु को का गिराती हो कोई कोजो खो चा दाको बुकोशी खोजे दियो ओगावे तो ये खा पेरियो नी माते मा जा में खा खा वे ओजे ना सपे छो वे ओजे अना लो नू वे ओजे जा में जा वे ओजे लानो शेके हुए वे बागे बाजा ये छी वे ओखे खा वे ओजे गोई छो ना सपे वे ओजे आचु खा शी दिगे कुकोई शी दिगे पुमु पा दिगे अनु जोंमान जा सिदे खावियो जे सिदे पागो ना सो पेवे छोवियो जे अना लो छोवियो गोई छो खे इसिगु ना निदे इसिगु छोए दे पा लेले खु युले मादावियो जे छोके मेयु का खु यु या खा छोए गो जे ए छखेवे उ खोमु का छोए वे दे पा खे अना लो पेवे जे लाहामा पेगा दे निगो पेलावे ले खे नुवे ओ जे गोई छो खे อยากให้หนูอยากห้องมาคือนอกแค่คือจะคืออยากโอกาสนะหนูอยู่เจ้าก็จำไม่รู้จำไม่จำไม่โอจือคือลานโนเชคคือปากเก็บปากจ้าโอเชียวคือเว่ปากเก็บลานโนเชคคือเว่ก็โอเคกับดักลูกเก่าฟอลเลก้าที่เรื่องละก็ไม่จ้าก็ปากเก็บปากจ้าเว่ยชีวิตจะคือจุดมาแล้วอยู่เอโก้ชอค่าโอค่าชอค่านะชอกูชอพูที่กูจะอุ้ยชอคิโอ้ว่าปุ่ยที่มีก็ชอกูเขาจะชอกูชอกูเปล่าละกูเขาจะอีกูเปล่าละกูคือจะวิจิชิโก้ล่าหูตัวจะคอยอยู่นะอยากก็รอดอกให้กูเผ็ดซะยี่เจ้าอยากก็จะรอดอกกูฟูบ่าวชอกูก็ปุ่ยอู้ตัวอยู่ตัวชอบขาดมาเทวิโอเอ็กวันนับเอามาที่มาอาชาโคชิเต็มมีอาชาโคชิกับโอฮาปาฟูกานิมมีอาชาโคชิกับโอสุนาชจ่าเซมมีอาชาโคชิกับโอกาลาปาดากาปาดาท่าข้ามากจิตูกาปีปาติกาลูวิธานโอตาลูจิเต็มมีอาชาโคชิกับโอฮาปาฟูกาโอยังคือเต็มมีอยู่นั่นเองอาชาขอชิพักกาละกูฮับปะฟูกาเลยทำที่มาจะไม่ให้ปั๊มมีกาเก่าใช่ไหมนิมมีสุนัขจ้าอาชาขอชิกับกูเชื่อเห็นก็คือเช็คกูน้ำมีมันมีอยู่นั่นนี่เลยอุทัดที่โอ้น่ะให้ใจอยากขัดชิบุตรอยู่แค่เราไหมมีหาชาได้ปะโตแค่ปะโตเมาเวียจะโชคโอเคมันมีเทวิโอนิมมีอาชาขอชิกับกูสุนัขจ้ากูอยู่ชีวิตของกายเซมยาชาโคชิกับโอกาปาดาโอโยชโมอาชาโคชิพังกาลาโอกามาจุโรเล่เฮโกกาปาดาโอเชียวติกาทัติกากาดาวิวลีติคือโกติกาเชลโคนิปยาติคือโกโอเชลนิปยาโกเลกาปาดาโอเชียวคือชีวิตของกายอยู่ยี่ชีวิตคืออาชาโคชิของกาลาโกอาเคเพลาเวจิติมีติมีมาชุดาเวโรเอขงามาติมาโกมุฮนะดูมีมาเชตาตะคือโอมีดูตังอาซุมีดูเรมุฮนะเกลามุฮนะเกโกอุจากาอูกาอูคามาปุกาฮาปาโกมามังกาโกมานาเมดูมีมาเชตาโกอิโชดูมีโกอิโชงฮูทาเจนทาโกโชฮะโอเมมากุกาเลก็คือกูเลยนุ่มแม่ตีกูเลยดูมีกูชอบโอพ่อแล้วตาคือกูมีดูตาง่ายกูมีดูกูชอบพักกูก็เลยเอ้มีดูเลยมโหนาเกล้ากูชอบพักลุมโหนาเกล้ากูก็เลยมโหนาเกโก้กูจะก้าวก้าวกับปืนเลยก็มาหากับปืนชีวิตโอเคก็คือยังมีมาถ่ายจ้าดาวีโอ้ยตัวจุดข้อเพลียวก้าวขมาปุ่ยก้าฮับปะก็มามากก็มานามะก็วิเชียวขึ้นมาดูกูเป็นคนรู้ตัวเองเอเล
ดาวิจัตุงะชานาคีจัตไทฮาปะโกมะกะโกฮาชาเชโปกะวิโกกะวิขอบะเตมาโตเชชะคะสุเวติฮาจิจัตโซระโกเปกุสุจาติฮาจิจัตโซระโกฮาโตเปฟุนเนสุชิติฮาจิจัตโซระโกโบฟุโกสุกุติฮาจิจัตโซระโกฟาปุฟุชีวิโอจูเปย์เกปอดาเลมาซูชิทาเตฮาติลูกุเลซโอตูดาคีดาเชชาดาโอกาจูดาจาเลตาวากาอุปกาคาปุยนิคาคาเซเตไกกาติโอชิเลโอตูเชชาจูชาคาลูยูเมสวิเตฮาจิจาซูลากโกโกวิชโอเปชิโอเคสวิไลติฮาโชยูเลเตฮาจิจูจะสุดแล้วก็เปิดละจะโอ้ยนะคือนี่มาที่มาสุดจะที่ฮะจะสุดแล้วก็โอ้ยฮะต้องเปิดเชียวสุดจะที่จะอยู่ดีแค่ประตูฮะก็ไปฟื้นอ่ะฟื้นหน่อยจะนี่ก็สุดจะไล่จีก็ไม่อยู่ดีสุดที่ที่ฮะจะสุดแล้วก็โอ้ยเชียวคือหมดสุดจะคุ้นที่เจอแล้วสุดที่ไล่จีก็เจอประตูที่ฮะจีที่ฮะก็พักไว้เลยจะต้องไม่ฟื้นกว่าจะโอ้ยเชียวสุดก็ที่ฮะจะสุดแล้วก็พักฟื้นโอ้ยเชียวฟาบโอเคสึกคอสึกคือปูที่เชลโรลีแล้วก็สึกสึกไล่จื้อ

0: ที่ปอท่าลบปอปีกุฏิจะจ่อสิยิ่งมาจีดเอาแล้วโอ้ก็จะช่วยจีหลอกก็ขัดสอบก็จะช่วยแล้วก็เอาละแล้วออกก็เอาละแล้วมันไม่มาหาก็ตัดใจไปจีเอาพ่ออยากก็น้อยไปก็ก็ละแล้วอยากก็น้อยก็ละแล้วให้เจ้าเรื่องปุ๋ยกันเลยยิ่งไม่ต่อที่เขี้ยวแล้วจีเขาเขากระจายกระจายเลยโอ้ก็ที่เรายิ่งไม่ต่อจะกูกันแล้วที่ปกติยิ่งไม่ต่อชีวิตจะอยู่แล้วจีก็ที่เอาพ่อชีวิตเอาพ่อไปจีก็มาอามีอาเชื่อมาพอใครติดท่อแล้วปวดตาพอก็เปลือยมันเอาแต่คดียังก็ตัดชิตาไปก็แล้วแต่คดีหมอกยี่หมอกก็ยุกเลยรัฐที่รัฐที่ก็ยุกก็ยุเลยมั้งแค่ข้อปอเลยยี่ชิกสี่วิจิแค่ก็พอเชื่อตัวก็อีกแล้วข้อขั้งไงตัวก็อีกแล้วคดีสามวิจิแค่ก็มีมาเชื่อก็ว่าดัดชิชิวแล้วยี่สี่ไปเลยยี่ก็ขัดเด็กก็พ่อเลยโอ้ก็ขัดเด็กก็ขัดเลยก็ชุ่มด้วยข้อปีวิจิก็ชุ่มด้วยข้อเลยจะไม่เอาสาเชื่อปุ๊กข้อเลยก็อีกโอ้ก็คือเชื่อกับปุ๊กข้อเลยก็อีกก็เลยตะคือยันชีที่ยากแล้วก็เกยไม่ขอจะเลยยิ่งไม่ท้อเลยยิ่งไม่ท้อเปียเลยยิ่งไม่พอแล้วปู่ก็เจพ่อก็รับตัวมาให้เราชีเปียวแต่ด้วยนะเขาก็พ่อก็ปีเปียวแล้วปู่ชีก็เปียวเฮ้ยน้าบ่น้าบ่สกุสชอบมึงติดก็ติดชอบมึงอาจจะด่าไปก็เจแค่แต่เลยยิ่งไม่ก็ท้อไปก็เกยเลยก็พ่อก็มาไม่ให้ก็มาแต่ไปอยู่ก็เจเจอแล้วปกก็แบบสกุสชั่วมือติดก็ติดชั่วมือมาจะดาวไปตั้งแต่สุขชาก็เจเช็คปกติปกกันเลยจะคิดติดก็เลยพอเปลี่ยนเลยยิ่งชาติข้าจุดปุ๊บอะไรก็อะไรเลยเจยิ่งไม่ต่อพ่อเชื่อเลยเจก็เจอเลยปีกุชิบอกฟื้นแล้วโอ้ยแค่ก็โอเคกูเตะเลยจะก็มาแค่ก็กูก็ข้าชุ่มเงินตัวข้าปีเลยแค่ก็ย่อชาติปุ๊บอะไรก็อะไรแล้วพ่อก็ปีว่าน้อยชื่อตัวไม่ชนะก็你必须要来摸一个，我搞不可以没？这个笔记，这个要跑几个呢？你必须要来，我搞出门多快不要，没开哦。你不得搞出门多，开的直播去，你别开的直播了，搞出门多，我不要开哦，去哦，看那个直播个挺多个，这个去，去那边买嘞，那得去过俺们去过了，我搞出家过过个去去要个，这个得报个直播。那些开个纸币哈，我提多个，我提纸币不多。我提七个，俺们七个来我提嘞。么你个不多，只有个不没有。提么多个提嘞？我们哈拉嘞，我开个农村人嘞，我们要开古代个嘞，这个。可提了，不干嘛个？哦，干嘛个？叫个不多嘞，搞个嘞，我们要个比嘞，老婆老婆他妈提嘞喏，可见。不偷不偷死了哟！没偷呢，一个古开开代了，我直播嘞。起不过车么用啊？起过又么得？要起过啊？哪位过去？个地方得了，买么不干？个地买位过去？哪地铺也得了个？要个包车了，要过来，我们要开个单位交了去。哦，钱都没，钱都没那个。好卡把掉个路价、药价，一下开个价比没价，个过去，一下开个价比哟，得嘞。我们去摸一个古家古破古拉嘞，古地表，马个在人家，这个我破地表去嘞，我们要搞古地表，以前我古家表去嘞，过来我看过来这一地，再有古子去，再有古表表去嘞，我说一个古，还以前我古家要家，这个这个嘛，那家下路呢，估计我说，哦，越你就跑，家路古古家有个要么要家不要去。我也可以下标了，没改没改没投，改个不叫，叫么投？那个去，去对，那不要说个股子那叫来两个去，有人呢就叫，我那边叫一个去，去对没？去对没？压开别家闭没？我这个个股下过去，这个没有开口气了，压气了，票股多要哦，刚刚刚了去，我开口气多了，我没有改，然后你吵高了。要也想不开叫的，我过你了哦，太过不可别去，结果要去配到姑姑哥哥爱护该去考的，对了，他们家大白白过去发去，我跑去了，我跑去了，他过来，我面去了也想过过，哥哥拉来哥哥了，伢也想加表了过去，加表的也先得去的过，外家大爱离婚的哇，这 ti lu ku pu ti lu ku ka pi le gua ka boi le cha boi le da le pa le pu a ni bi a ja se pu lo che chi pe pu lo che ho chi tu me li sha pe cha cha le lu ho ni pu pe pu lo no ve chi ha ko du tu ha ko du tu ku nu lo ku lo ka ki ti tu le ko le che ga o ga le te po ti ko go chu le gu yi lu lu ti a le ki ti ta ka le o che ku yi te ka o pa to yi chi ก็เท่าก็เช็คก็ยังก็แล้วก็คือบ้านก็ที่บุกแก่แหละญาติมาลิเชียเราจะกู้ยืมหลอกอะไรย้อมมาจ่อก็คือเต่าเออจะดูตัวก็ก็เลยเช็คก็ยังป้าก็ยกก็ละข้าศึกก็เลยเนี่ยญาติมาเชียเราเจ้ากันเออไม่เท่าไม่เท่าชื่อทุ่มไม่ยิ่งมาญาติเสือไม่เราเช็คก็ยังก็สาวเราช่วยจุกัดที่มางานเป็นงานดูตัวคือก็เจี๊ยแล้วก็ปูชิติมาจุกัดเจี๊ยไปวิโอแล้วก็สุพิสุขานี่แล้วฮีจูจอยู่ตัวก็ขัดเด็จอยู่เดี๋ยวจ้าตัวก็ขัดเด็จนานี่เลยจ้ามานานี่เหี้ยก็ตาจ้าตากูตีดอกก็กะลาก็ยิ่งชิดมาอยู่ปุ
1: ๊บแล้วยันยิ้มหลอกก็ตีพ่อฉลาดก็ลาตีเวอหลอกตีพาจะใครไม่เจดีโยแม่แล้วกะพอนาแล้วกะปีละเชวิตีกะลิลิทกะจ้าเมโดแม่เชซาจอซาปื้อแลฮาเลโดซาโกเลวิอบูอชิติพาเนหึลาหูยาติกาลิเลออคุลุคาเบียกาลาปิแม่

0: พยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของพระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฏิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะใช
3: ่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
6: รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนโบวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญ ได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่ที่กัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
12: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
14: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
15: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
14: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ20-30นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
16: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า 26 ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
17: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,346 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
18: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคครับในประเทศไทยครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
17: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษและเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคุชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิสคอฟและนายคุชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6 มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าวมิดเดิลเพรสจัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูรัตยูยิสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
2: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนาคอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอ้นักกอล์ฟก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
20: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป 2-0 เซต 21-10 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป 0-2 เกม 18-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-19 13-21 และ 18-21 จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป 1-2 เกม 21-18 17-21 และ 18-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ วิตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2ต่อ1เซต0ต่อ4 4ต่อ2และ1ต่อ4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัฒน์เครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิตคาดนาครายงาน
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
21: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
22: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอเนนรอเรืองงงูคอควายการันมาจากคำ

0: ู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต

0: ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้อง วันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140-300 ซม.เสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300 กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10 ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300 กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100-140 กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210-250 ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10-70 ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการ1คือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้บูชอปเปอร์
1: ไม่สุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่ง

0: ความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งท่านเลยในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต
1: นี่คือขั้นมาต่อเรือมอยาปุตุได้เพื่อนดูแลนาเซสิงต่อไปยดูแอะทุกเทียตาเหยียตอนจะเล่าว่าดูไปเต่าเขาว่าเขาจากเสียยิงกับเจ้าเขาปั่นโทรเลยไฟแง่เขาว่าข้าพุทธไทยตุเบียนหนึ่งตุไต่หนึ่งนาเซเขาเรียนหานินแอะตุตุนเซตุเพียงเซดูตาตุพิษพัดรัฐธรรมนี้มึงท่านต่อหวังก็เต่ายึดชินเซ่งมาต่อยตุหันเซดูรอแอะเซเขาเรียนเต็มบัวแอะนั่งท่านมาต่อบัวมาเยียตุนเซดูนี่ตัวยาเซทั้งตังท่านมาต่อมอตายาตุอันท่านมาต่อที่ตุนะบัวต่อตุฟ้านฟางเมจานาเตียดอวันเนี่ยเราตานโอพออินมายางเมจาอยู่นายามทอแงอนเอคนมาฟานทิ้งเดียเอสิโอดาวสิโอตาวดาวยามอินเนธาติวะพะวะเนหิมะเวสังโอติดานาปานคุณเตยโยโยเตเรดาวะนาสินเนวิเนสินตางเนวิโอตะวิเตยานายังวะนาโอเนตังนาปิเวจาเทียเตเตยานังเนโอ้เมฮิโอเตทังนาหนอข้าลอเตียมเยนาจาวิจิโอเปเตยามจังเตโตจุเอตโตติดานาสานนั่นก็วิโอคนนาเฟรนนาเทียมาเทียนจังเงยมเทียนพี่อาเทนาทองอาโลนาโนเสียมทานาโลเมกิวนาเฟเรสิโอดาชิโนคานาทินเมนาเอติโตทอปยาโมเมสนาแสงายาปิเนแมงเอควินาเสียมจิมเปสิโอตอดอยูนาฟิเบจาจางอยู่นี้เนี่ยโลเดียตุเตยนาโยทิมเดียโยโยเดียเวเตกานาแมยามเนี่ยเป็นยามที่เอาจะต้องนาจุนแมงตา

เสียมอสาเชื่อสงสิงยาลงเหงดอยสินโหเนี่ยลงแทนตายตีเลี่ยมนอดอยจะติงจิวยาญาเลี่ยงตีนาฮอบจังเนลงชิงละคอจ้าพี่เอ๋ยจ้างคิวเสียว

ปโตติเลมนาสเตหามก็วีน้ำแม่แสงอย่างต้อสิเนี่ยสังเวดาฟ้าปีอมนาเปลี่ยนร้อมวังยี่แม่นินนาเกณฑ์เป็ดอยู่เนี่ยน้อยโมนาปีที่โอ้กูน้าสิโตยันยามอยู่เวกโตยันนาแม่ตายเนี่ยจุ๊ยท่าโป้ยเป็นอาเซียมคนเสียโตเป็นอายุเนมีกินอาโตโชเนี่ยจะเมกินอาทิมลืมสังเอามางวางยามทั้งเวตรงนั้นพ่ออาบยามยังเนี่ยหลังกินอากินอาโซมันมาแฟหอยังเอ้ยมินวางวางท้าทิวเวแดทิงคนเตียเนโตตูกินเตโตนาเนียนเพียงงามโอหินะเดียนาดวงเวยามอยู่นาจอเนี่ยเสียโตนาญาณสางโอเจ้าจิวแบกยางวาวิคอยแต่คอยามเนี่ยเสียทีนากันตู้ทีแม่ยามเห็นเปลี่ยนยามหิวเวหอดังหางนอนเนี่ยยังเตะทิ้งเตะนาการเพียงยามเห็นเออตู้นากินเนโซ่ยานายามเห็นเนี่ยโอ้กีเป็นเตตอนาตอยามิธรรมเทนาโพวิฟังนาเตียนนาชินจังยมโอหอนาติวจาเลคนเตียมโยเธอนาตวงเวมายีนายาดุเนี่ยว่าโอ้เพียมินเตอมอมวางยามยูนอยีนายามยูเวทางนาหนอเวทานี่ตรงโอ้เดียวยูเป็นเมนาปุ่นโยโยกงโยนาโยเวกงนาปอตุเตเนเนเอวีวีนเมทาเมงกุยมะทินาอินเตนาตงยันติวเนโตตุเวทีเสียมนาฏิคนเสียละโยต้องนาทุเวใจติงควันเสียมเนี่ยตรงโอดาวนาเนียนตัวเตอนานเสียมนาฏิงสุนาปินแน่โตชุนายะยางเอที่เอที่นาทองจะเรมงคลมงคลเรียนเอ
na na phang me pho chu na phya e nhẹ lo ni lue te to no dio thang si ta ngơ e tu ne dan con phya ma phya te nhẹ ô đô ngã tê lê na tô tùn tang ơ phía mơ tùn ba phía mẹ tì tê mơ thơ nhẹ tê ơ tô ngã tê tiêu na tì khoe yên ơ tông cha bé vi chiu a mô chiu nhẹ lô tê liu tên hăng ô nó nàng khó liền ơ cha sang mê cuốn tại tê mê kè nhẹ lô yô bê tê xiêm na tì khoa tê lơ khô kì ma quê vê vê khoa na yam thao nhẹ lô tông nơ cha yam tu ê bê mi nơ tì ngơ tu na bang le te tong a yo ya nye sa mo ho li u te sia li u te phiam ya na sang phiam se lo gai yem te re tha na li u a so tu so nye me thế phong nợ tài thiêm mê ơ gà thơ lưu mê bơ tờ dân xì nhẹ nhớ mơ phê tôi tế tông nà tuần thiêm xế lơ gà thiên nô mê phá tu nà mi phô nhớ mơ biểu na se pian na tiêu quang ơ tiêu chi mê ni na ki na te nhu nhẹ nó tung na tung sang tiêu mê mê quê ơ yam chô phiêu ê cung na tô a vi dân nhẹ ôi thiên na phan tiên nói mẹn na nơ tòng cha tuân mẹ mơ nhà na tu tê nhẹ hiu thiên chim tê xin na tài yam tòi ơ tùng ơ chia chín chia bé xì xì ngà yam to nhẹ yang ơi chân nà nhàn chia ô phiô chia chô lê khan tô nhàn ơ chô tê bé yam kè ngà tu thao nhẹ ôi chết lỡ tê quăng mà nhàn tôm chén ơ nhìn ơ xin na mi vê thi phù ơ hoàng hoa nhẹ ơ chèm nhẹ tê đè na tì ngà nam gia lơ thì nhà tôi đi nhà nhà nà rồi phàng nghe rồi chủ nhà khá chèm nhà thì hồ nà rằng thằng giang ơ tài
เวขอเวใจตีงาทางนอเนยังเอลิมอาเจท่ามีเนยทางมอเสียมาเจ้าตาเลเจ้าท่าป้อต่อเนี่ยสังเอตู้ทิ้งเสพนานยันก็ต่อนี่นะปินาบัวเรมีโอตานาเจเจเจเนี่ยเนี่ยทิ้งเจเนี่ยเสวนานยันมาแมงแสงเสียงทิ้งหน้าสีแม่ตัวเนี่ยนะก็ตัวเนี่ยว่าเออว่างฟังเออควรเยอะเปรย์ยามเปรย์ทิ้งเนอะทิ้งหน้าอีแน่เวหอยามสีเนี่ยโอ้หอยนักศกเจ้าตุ้มเอ๋ติดก่อนเออไปเจ็บชีเวเสียวตั้งอาเตลิโอยามเนี่ยจะเนื้อดอยเนื้อจ่าสิวตุ้มเอ๋ยยำตัวเลวเลียวดินะเสียงเชียร์เบียวเบียวเลียวยามเนี่ยเสมอเลวนี้เลวเจเดียวนากายเบียวยามวิทางต่างเอตรังเนี่ยนะตัวฟังเนี่ยเหนื่อยยาติดคอนาเลียนเสียโปปยาโยเอโปยางโยตัวเนี่ยเหนื่อยยาเสียติตายนายังตาลีเนยามปังเปเจ้าตาลีโลเนนาเจ้าตัวเนี่ยเพียงเอเจ้าบัวติโกนายังยาเสียเปยามินเนเปริวเทียจางเงนาโนชัวโปเตควนโนเพียมานามก้อวิยาตุเวโปญานายาญาเงเท่าก็ต่อยติดเย็นนานอย่าเท่าด้วยตูน่ากินเนื้อย่างตายเท่าเนี่ยโอ้โหกินมีเตะอ่อนเวนอ่อนมาเตรียมมาเลยอมเตรียมมาโซเซเวตาลอเปียนจิวเนสังเอมอแม่ติตัวแอนาวินเจมเอโอเตียวเสียนาบุญเวตัวยางมัวตัวเนี่ยโยฮอนาติวเจ้าเล่าเอ้กูฟ้าแห่งเอ

te pio na ti pu ko yu na nang yu e ta da na si se nye pio lu a lo te pio na ti pu ko yu na la do ye pyo thi nga da thi nye to e thi o thi nye da lo phang tho e na na do yam kye o chyo yan do ve ta nya nga to e thi nye dia tong na cha siêu qua ơi biến chiều yo nhan la mi mi ta na mang so nghe chơ si na ta chết chú ê ti phô nhan yam yu ve te tian ma na no ne yang o se te te tu na po tin di a to tin na te ne kwa me na te si ne sang o pa na ne ปานาปานาตายยาเสียเสียดาเมตองปินาบัวเรียญาณเอ้กว่าเนี่ยทีเมื่อมิวนาตานโตโตเอกว่าตัวเพียมต้องมาคิดเวจโยโยโซนามเนวังเอยามนาแกงตู้ท้อยุงเอเนจริงต้องมาทุเวเทียต่อยามเพียเนเอเทียมโอ้ยที่มานะเพียมายังท้อเพียบยังปินแน่มาเพียมาเดียวเพียมแน่เดียวมาเนี่ยเตทินนาปูนเทดานเออจิวทินนาเดียวเวยามแปลงเควเวเนี่ยเปรเทียนาติวต่างเทียนเอเทียติวเซฟังเอจวังนาตุเอดอยานดอเวยานเกนาเสียปาเนเซเนนาดอยันโอเอเตโตสามดาวเอน้ำข้าเจมอเนี่ยเนี่ยตาเอลุนโอตโตตอนโอเอเทียเนี่ยเออวินาจากสามเอเอคุณตายาลุเนี่ยนิวแรงตาเทียนาหยางจะเลี้ยเปลี่ยนดาตัวเจียงขอจะเชียงเตยพุ่นขี้เตยมาหน้าติวอ่อนน้อยเจียามอยู่เวทางหน่อท่าหน่อเนี่ยเปิ้ลเลี่ยมาเซ่คอยที่เมื่อเสียวโตฟังนั่นจะเวเซ่กินยามเพียเนี่ยเงี้ยเมื่อ
ตียนาติวเสียติวเตคนเพียมานาตัวดอกย่างปินแน่เลียวติวตาวินแย่เทียนมาโนเตเลียวนาติวกองโตเจต้องหาเรียมาเตียมาโมกว่าแน่น้องฟังอยู่เตียงอินยังเท้าเปียกมอสุยเวยุงย่อน้ำตำแน่เปมาเตยุงนาญางาตมอเพียมแต่บัวเวยญาณอีเอปอนเยยอมาเปลี่ยนเตตอนาจอเบลเปลี่ยนเตียวเจ้าเตวียามเจ้าขอยามเตเทียวตุเตเจ้าตายควรไว้เพียมยางปินแน่ต่อเจ้าไม้นามเนื้อตรงนามายเสียหีแน่ใจเสียมเจมีปินแน่ต่อเจ้านานตุนแน่ตุนเอนานตุนแน่ใจเอติวติวจ้าฟังเอเวเลียวลินาปาลเวเทียบต่อเสียนฟังเวียเทียนติวคนเทียติวเตคนหน้าจอยมันมันโยโยโยว่าเมื่อเดาเนี่ยเทตุเนี่ยเฮ้ยสิ่ง

ทองย่างปิ้นแน่เดียวเพียงมาเดียวมิวเดียวเนี่ยเฮ้น้อยนาดาวเพียงเออยู่ต่างเออนะฟังนาไปเวดาแม่โซนาเนี่ยวังเอยามตู้เตทอนาวินเยอะยิ่งเออ

ยามเพื่อจะรอวินตั้งจวงโลยางแม่ตัวยงเอน่าตุ๊กตรงเนี่ยเหลี่ยมเลยเตะเสียในกว่าของโอเอ็นเชิงใจมันห่องข้างซอยเนี่ยยามตุ๊กตรงยังจะเลโรเยอะดูยางเฟียยายางลาเฟียเนี่ยตาเลชาตัวจะต้องโล

ยามเจตนกเยี่ยมมาเชยโลเอ็นเสียมเสียมาเดียวขี้ฮะยบยบจิ้มเสียวเวลาเมียวอยู่งอทะเลเสียวมาเสียมเมตนาจางยันเท้าเสียวมาเออยู่งอยันเท้าโลเทียนเป็นยามแต่ทะเลาะเลี้ยวเสียวควาดยางป่ามาจากสิ้นโลกทุยขลานาจักรนาสิจาวเงี้ยเสียนนันจ้าจิวเป้หัวยามโลกจังยะจางจะติงสุยามเท้าตัดปิ้นเนจางเดียดโตโลภเพิ่งเจอเงินยานนาจะบุญยังยิ่งเทียงอีตัวกว่าเปลี่ยนมาตั้งโตโลจิตต่างชาเทโฟว่าเสียกงเงี้ยโคต่อเงินก็ต่อว่ามีโอเสียมว่ามีหวังแม่จากตัวเนี้ยเชียวสิ่งตาเสียสุดเสียโตเนียนเชียงเจเชียงเจ้านามาเสนาทั้งนอเนี่ยอย่างเลยก็ต่อเนี่ยดีโลเนี่ยนานานาโลงินว่ามีหวังสิเกนานานาเนี่ยเชียงเลยไม่ฮิปเปอร์ยันมันทางลาดออกไปยันเจอตาตาเจอเสียวยุติเนื้อข้าเสียนมาสักวันหนึ่งเลยเจวิญญาณยันเสียนนาเสียนยันเสียที่สองก็ก้อนมองตื่นเลยยุ่งเจกานะยามหิวว่าเจกันยังแมงเลยตึงเชียเตียวตีนะโฮไม่อย่ายามโลดยังตาตาสิทิมนะยังยังเต้าเวเงินนะยาสิวเงินโอตังว่ายามเชียนนามเลมาตาสิยามโลถิ่นตาเนี่ยนะเสียเนี่ยนะสุญเสียนแค่ตัวต่อเลียลูนักตังเห็นบุญหางมันเห็นนายกูเห็นใจแห่งตาทับโบคันีโอตานมีตานักตังแห่งนานยาทั้งยังเยโอเรเจตามาโตนันติโลดายันเจมาเฟียมมาโชวันเตเจ็บมาเจมาเชยามโลจังจิตเจต้องสานาจิตตาเนียเลยเจ็บเลยคนเลาะปุ่นมาเลี้ยงเลี้ยวเลี้ยวกินยาเนี่ยอันจ้าเป็นยังไงถ้าจินอันจ้าเป็นเสือเหี้ยวมาต่อต้องขี้มาเจอเงาจะเจอมาเจออันวาโลจีเยสิฝนสะบัวตามันสิ้นสังเฮตกินเตอจากตาเจ็บตัวโลหังตัวนากินแม่ปวางทุยเตอเต่าเนี่ยสังเฮเมื่อเยี่ยมเตฟานนาฟานเลยเอมเลยตัวลินเนอร์ยานาปังเวมาเฝ้าตัวสิเนี่ยสังเวนางไปที่พุนตา
ยาคนเปียมเตือนอาเจ้าเอจางต้องคู่เย็นแย่โอ้ดงลายแต่วิธีเงอหลวงเอแย่ยาแสงเสียหน้าแม่ยามแย่เป็นโอเสียกว่าเสียเพียนเอจูคนเสียกันเนอแม่ป่าแน่ตัวต่อเลี้ยลุงแย่ต่อลุงนาจินเจ้าเยี่ยสอกวังตัวยาเนี่ยเธอเสียปัจเจตัวแอนาต่อสุยามจอยนานตีเอต่อมานานตู้เนี่ยเลยเปียนโยเตเบนาตายจังเสียเปียยามสายสัวต่อเดียวลุงเนี่ยต่อนานเราเตเชียนจังปีนยามทิ้งไปปันเนปีตา

0: นะตายยันตายตรงเลยจะเบียเตมานีนาทะโลดังเลโดยนะจะเนื้อเยื่อสิทุยโยคงสุเวตีแสงขอวิเยวังนาเตนินนาฟังนาเตนินนินยามียาบะดาเลติยามเทียนาจางอิเนสิโอทาทิสยามจอยยาปานทิมตาตาเมเตแลงนาตาเตนานทิเนปิเนโกงคิงนาทิมเรือเลยแฟเดียวเวเอตังทงทินายามคิวแย่ทอคอยนาตายามต้อยเลี้ยงปีเนอเพียมเทตีแท้ตัวยามท้าแย่เทก็โอ้ยวันน่ะล่างยังทะเลาะจัด
1: มาเจอยืนมาเสียทุกตุ้งต้องอยู่บนนั้น
2: เจ้าว่าเราหนังจุ้งเสือเราตุ้งเงินเราหนังจุ้งเสือต้องหยุดบนนั้นโอ้ยนั้นมือเบ้าเสือหวั่นใจวันพอเสียงเสียตอนก็จะเอาว่าอันเจ้าปุ่มเบ้าปุ่มแต่จุ้งเงินเยอะโอ้ยนั้นมีมังตัวหนอโตฟีห้อมโตหางเข้าเยื่อหลุยเสียโตคว้าหนุนย่างชิ้นลุงอันเจียมช่างหย่ำหันจะหันเจียมคว้าหมอมายืนหมอโตฟีห้อมโอ้กว้างช่างตาตาแมงหัวสายชีชิ้นชิ้นส่งคว้าย่างชิ้นการช่างยืนเชียงช่างจ๋าป้าเตียงช่างตรงเผยฟงวางชิ้นหนุนอินเกียนชิ้นเสยติ่งผู้จางเจียมตั้นก่อนหนุนช่างชิ้นเชียงหาปูงาชิ้นเยดีจู่ก่อกว้างอินอย่าเสยฟีห้อมหมอนุนจิ้วอันตู้จางเหลืองเชื่อเสยกินสังสีจางสังเชงเดือดเสือวางคู่เดือดชิ้นผุดต้นเดือดพิเศษคือก้อนหยำพ้นแหม่งหายนิ่งคือก้อนเสือแหม่งโยทางทรงสาจางให้ยันปูเมื่อเราจีตรงให้ลงเสียมมาเน้นนำชิ้นเครื่องหลังคาปูจีบนอู้น่าเปลี่ยนแหล่เสียใหญ่อยู่มาจับต้นอย่างเปลี่ยนวันทางเชียนและเสียแท้อินชาสอดถือก็เรียนดีปูจีทุ่มมุ่งปูนายห่อมีการอย่างนี้ต่างว่าตีฟางป่าเหยื่อสีอู้จึงคอแข็งนักสีเชียนจาตีเทียนซู่เสียแต่เพิ่งสีสังยันล่างเสียตู้เส้นแหล่ปูทองมิ่นปูปีฉาตรงสังยงกุนี้สีเตะเทียนหาซู่จะมิ่งจิ้มปังกว่าชาทิมจังทรงเย็นตาฟงวางแท้ทรงจิ้มฝูเย็นเจียงเสียแท้สีแล้วตันหางซู่เนียนตาเจ็บก้นหม่อมแหม่ยำต้นแบที่ชาวงอเอสีนี้พิมพ์แพ้กับชี้เจ้าวันจังคือเสื้อปูเตะห้าห้าหล่อห้าเต้าจิมห้าไม่ซื้อห้องนั่งคว้าเยอะๆตรงตั้งเชียวเหม็นตั้งอย่างเสียวว่างลาเตรียมอย่างทรงเอียนเจ้าเป็นตาอู้เชิญเชียวลงผงควายว่าขันหย่ำเยอะซีเดียวตรงคว้าเหมือนเงินหล่อเยอะเสียงเสื้อตั้งเงินตรงเดียวถ้าแต่พี่สร้างสันจูกั้วเป็นกั้วตรงอย่างสีเหยี่ยห่างเวียนเสียสางเสียเตี้ยมเจียข้อสีฟงเหลือเนินตาเธอเพื่อตรงปู่เนื้อชิ้นทรงเสียงอิสุอิสังเครื่องดังคาผู้จีบนอู้น่าเปลี่ยนแลผงหนูแลผงหนูแลตาชิ้นหนูอี้ตาจินแพ้ความอี้เฮ้ยสอชิ้นตาจีเฉินเฉินว่าอู้เตี้ยมตันแลเป็นทรงขวากรอจุดต้นซ้อนใส่ใจโหโหขวาเตี้ยมตามือหิ้วใส่ยิ่งจินตาจีอีจิ้มเคยจิ้มลงผงคว้าเป็นเมย์สุดท้ายหลุดจากเตี้ยปูนยันช้างก้อนตาตีตีตาเลยอีจิ้มจีรีช่างเจ๊เนื้อซีดีเสือปากขวาจินแพ้แท้เตะชิ้นลงก้อนตองาห้าทันชิ้นตองขวามาจิ้มตังตันไปเลยชิ้นทุกฝงเจียมยิ่งเป็นช้างฉีชิ้นเธอฉีชิ้นป่าป้าทางทรงสือให้ยินสั้นตรงสั้นสีตู้หิโยสีเสื้อป่าฟื้นแล้วหินแหล่ฟังตาหยดฟังเกิดพวงมุนพันป่าตู้ยิงยินหล่อหล่อตาเจียมห้าคายอยู่เจียมห้าโฮงตาสิงอยู่บ้านเตะช่างโฟงสิงเต้อยู่ใจเจียหงโยหามาหาซื้อเขย่ำจริงซื้อหย่ำคุ้งสีตู้หามาต่อดินต่อเรื่องสีหนังฟัง

0: 拜有以水长，黄大满当八景有以水长，黄大弟弟沙勒沙勒你见空汉科水长谈金南顶街沙滩科苦瓜心花鸟了周汉大运你有以心老红我在我三心相别运能人能一般般和就不差上不不能龙人间三人将发觉同中三名样他发起身和脑袋发觉功夫和表达发觉功夫还对老人的文件还对查孔的班间去发起案子都不去解本案子都比还对凤凰的生球还对老街的压江大家像水朵飘飘，村民们离土菜高，小小鸡鸡菜好嚼，不会提问也没教化。只要饮不闭，饮不通，心花不闭桂花红，山不对，树不停，花鸟不闭心也清。他还不闭不还高，一水云中雾水红，反东向先通泥流。樱花也要樱花陪，山香草花陪不通。ชาติอีนี้ผู้ข้าแพ้ข้าแล้ววันจังตาสูแลชาติอีนี้ผู้ข้าเข้าข้าแล้ววันจังขึ้นขึ้นแลสื่อสั่งฟ้ามาจนตาจันเฟื่อเกลองต่อยินให้เจียหุ่มป้องกว่าแต่ตาเฟื่อทางเช่นตาเจียชิ้นชาติช้างจีฮาตีตาตีก็อยู่ที่ตามจ่าอาเซ่เพื่อแห่งหยำสีเพียงยินจินก็อยู่เชื่อตามแต่เชื่อเซ่ก็อยู่ที่ตามหยำช้างอย่างต้นห้าอย่างหนึ่งจังหลังชาเจ้าเจ้านี่หยาหลังกากอมาห่วงหล่อนั้นก็กาเตียนหุ่มป้องกว่าใจถิ่นต่างต่างกว่าใจอีกอย่างเพื่อต่างเปิดหัวเจียวิจัยถิ่นมวลจินว่าดับต่างจีเลือกมีตาคันเพื่อต่างความก็แต่เต้าหิ่งมาเก่งยังคุ้มเสื้อสามอย่างสายจีจีจีเป็นเต้าหนึ่งเงาเสียงแห่งสิ้นที่เปล่าที่นี่หนึ่งอย่างเส้นยำตัวทำจีจีเอก้าเสือฟงวางแทฟงวางแทฟงวางเฟชีเฟลแลฟงวางเฟชีเจนลี่หรือเสียชีทางหางเสือเจนแลจนที่เสือเดือดจึงยินฟงสุดที่ข้าก็เจ็บใจเจ้าหวัดจุดะจึงหาข้าขันเจ้าหลงฟงข้าก็ขันหยันโยสิโยลอยโยสันทันไม่เล็บหลิงเล็บหลิงบ่าบ่าสีหงโยจึงพึ่งสีสังโยเพื่อนตาเหม็นจวนจ้าขันจึงจึงโยต่อสีสังหยันแม่จะเยอะให้จังเพียนขึ้นปุ้นเหม็นจวนเคอเพื่อเตรียมสื่อฟังอย่านันโตกินทางเป็นห้างกูเมงหยุ่นจึงเริ่มอันต่อจังหลังโยขึ้นปุ้นต่อสีโยยินหรือโยข้าว่าเพียงที่มีอย่างต่างสิวต้องตรองยินให้อย่านันเจียวนันหอกอาจารย์ชิงแชรู้อาจารย์ตุลีบันแชซินชื่นยนต์เดียวเพียงฟ้าจังหินยำตัวทะเอ็นห้าโปเพียงจานันห้าข้าอย่างหงเอ๋ยาจินห้าเพติทงจินห้าเอ๋ยาอุ่นห้าเพชีชีทงหินตาตรองชีอีทงอย่างทรงเสื้อเหมือนห้าซาจีตันโปผู้เจ้าแท้แท้เถอะวางเจียงเทียนหาโต๊ะแล้วมั่นทางเจียงป่าป้าสว่างเช็ดกินโยโย่ตรงกลางเจียวทิ้งต่างเจียวไปฟินที่ตู้ขวนจังเสียฝงหลู่แล่ฝงหลู่แล่ตั้งหิวอีกว่าจินพายตั้งอินเฮิร์สอถึงซาจินเช่นเช่นเมืองอู้สั้นตันแล่จินทรงข้าก็จะต้นแซงจะใจโหโหกว่าเจียงป่าคงแถวอีเสียงจ้าจ้าหล่อกวดไทยอินลงห้างงานแพร่คุณเมืองสุยาวเหตุการณ์เตะปูเหมือนช่างก้อนตาติดติวคุณเมืองตาเลยอีกจริงจีนีฉันเจ้าเลยชิมก้าเสียปากว่าชิมผ้าท้าเตะชิมนายโยหอเซ็นเตียวเตะชิมเป็นเจียงอินทรงเสียเตะหาอีทองเตะเจียงตาห่างจิ้มสิ่งเจ้าห่างเจียจึงโยโย่หรือชิมเตะอีให้ตามยินสิ่งเจ้าห่างเจียจะเสียจีกวดเสียงไทยอ่างเวทันหลิซินเอช่างเส้นโยโย่หลิซินเตยให้ตันยินเฟ้ยหางตัวหนองข้าจ้าหองสีหินยันเลยสว่างทิมพุ่มเมืองสุนยาวกับจังเตปุงเหยียดช้ำเหยียดจังเหมือนช้ำใจอีเตปุงเหยียดจังเหมือนช้ำแต่ตู้ยินยินหล่อหล่อตาจินหัวข้าอีจินหัวหงเจ้าอีผู้ห่างเอลี่ผู้มังสิ่งเงินเจ้าหล่อสินเธอเตะปูงเจ้าทุสินจังสิเจียนติดอยู่ป่าห้างฟังกองไฟค่อยจังฮกขึ้นเจ้าฟิงเจ้าหลงอู้แห่จังสิเทียนเสียจี้หินก้อนสิป่ากลัวไว้เจ้าอีวังตาสูเชียวท่านตรงสร้างสิจังหินโยสิเจ้าป่าฟูง้อหินแหล่ 根本思想该装的半夜装人参决心去丢白荒在以这半以东堂堂在东海把东西先过海龙决心一秒平台着定期明灯两万堂就东西女人精明是救你女人快向该以护以才经下来在地当堂趁修菜好让人类的精运没有谁长接到话跟人家老伴伴回脚步擦伤不不嫩头就有问也就有物一般问物量般嫩不能说下该装的不也装面餐有领不高也装面餐光带不能在内地丢今天许下门也白眼睛运过快运带大长许下白听到有这张棍走到右以不数量也不信又以阿雅陪汉运这是有必单满大紧这紧睁眼小可怜下级孤单名不清继续必遭风万心都有这张白秋生各位人子别问心天性也许有他山海意也许有他令不必下前进求助非为虚度逢见命所以到后堂前到解情小将进化对答对可怜一线老野心人马来念度人有听清几归风往吹双双同树挂金杯就当挂满见当单非归浪荡人黑鸡到后堂前到解情小将进化对答对我那米佛黄金令到飞流流莫念对狐狸公园果足枪生来花旦不分命佛菲女当空谈喊谁因某因从中卡听人夫女面人听修将慢情况抚慢论今朝接上因某爹可怜也谁修放去吹月力达心月达达量光强不派亲大前夜深某节暖空军将因不接听山中祖母又想蹲莲花虽明又高低非让先生胆大母以接逢认定每些节已出以车庄院开店科为方向提名第一样家门很有新经济恐慌悔恨用力修一大百姓到修路龙王修坝在桥中我都悔恨我光想在到门口问这我修庄院都谈完是呀冯鲁来冯鲁来当心你一挂金牌大心和小金家国春春文物三班来人从跨过几百山家家户户挂金牌有心收银金家节都与飞兵龙凤跨风跳一声家家老国台阴龙行安排不门属下也装着不能参观大地球一招红蝶就并流泪把挂金牌他北心问关东来和探亲往事新老西域宝那你知道观念拜将人问来陪将乌老行提问提问那边来新达西域可家红天天我可那样家请丢回到人当在人当伴侣实现八卦是呀金当悠悠可老太久金当早早可老面风佛道金当慌慌可老中央南大镇了跟一星期佛长到大大洞结婚洗澡应有枯竭太阳洗澡应有枯竭在三方修两月非凡之佛的佛决命年轻南方人间了六位千里有缘来相会无缘得面不相逢过啊后面的长西有宝某兵大兴长快家请求放飞人双仔人双犯女实现八卦所以所以平阳大地所以不慌也力不忙若见花开也见花红人将回所树林这地将文文来陪将物开花提问九物三班来说明处在心思想文物处在眉心中非让思想在大母语与逢认定眉心界三想鸟道不必逢水地已道不必弄长经变汉已流走帮助飞过
1: 黑本ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นีนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวง ประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทัน

雪花不说话啊阿姆萨阿姆李斯姆路子的话贝拉沃啊阿姆李斯姆巴嘎古姆曼呀สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มังกรชื่อสปทเชียงใหม่แบกดาวง่าเอาลิซูโดยจะมังโมบัญญาว่าวิทยุยาเอยีครึ่งความถี่ยาเอทิตูลิฮาชิตสโจวโจญาโดละยีระบบยาเอระบบเอเอ็มอธิบายว่าวระบบไลฟ์สุดบ้างไงฟิสุบิยเพลงบ้างคือสวทชเชียงใหม่ง่ะ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เรียลจ้าง่ะแนวง่ะบ้างคือแนวยาฉุมมุขวานีจีมัวติควาด้วยที่มาลองบ้างคือหีมุขวานีสามโมง่ะนาทีเนี่ยควานีคือนานยาสติเรียลจ้าง่ะอาวชาวาบง่ะท้าวยิเพว่าตีจังง้อบ้างง่ะอาวสุดสุดแปลว่าชาวาราติเรียมีหูง่ะยาละเหรอรายการลิสโกจอมาคติลีวันนัดเจงาอมาวโลชิยังโอบัญญังอาวลิสโกว่าอาวซึบชาฟอโลชานานาเชบังไงวิทยุเนี่ยเธอยี่ระบบเนี่ยคือเอฟนะอาวโลคุณเนี่ยเขามาสบายวิทยุที่นานาง่าอธิบายว่าคติลีนานาอธิบายว่าท้าวฟิบัวเองไงอาวคติลีตุยเนี่ยบ้างไงพอชอบแบบชื่อไงที่อาวสุดสุดแพ้วันนี้เราจะมาอาจีอากัวป้าโซนยานาคติลีนี่ขู่นะThank you.

0: 啊，听你
1: 啊，我想话不让话，怎么啊？比马尔怎么是金线毛？我们也是人，捧我啊！啊，我去，就啊，我去不服嘛啊！啊，我不服嘛！阿莫萨我们呀，阿我说话我和这个是我和莫我是手抓，阿莫萨我们呀，这我人嘞，一口和住的嘿，一吃和住的嘿，莫嘛莫拉我，阿个和乌普呀婆我，这个是我们呀，哎呦，乌普和婆我们呀，一口苗我，莫拉白说白说话哎，阿这边我们呀，这个是我呀和一吃和住的嘿。一哭和妈妈拉黑，那个和我铺越熊哦，我铺怎么样啊？啊，这边我们呀上黑啊，啊，为此做大业，莫妈妈拉那个和我铺婆妈，啊，是不都婆妈啊？为什么和我他妈比嘛？为什么是接下来小伙伴啊？这个是我们呀和阿拉嘛，是梳妆嘛是。是梳妆嘛，是小黄啊，啊我是我们家黄啊，啊我的啊蛮黄啊，啊都在说个怕也小黄啊。衣服挺忙哦，人家黑胖啊，就要我一次做黑我，毛和毛毛啦，啊个和服药嘛，我们家和阿西不都药嘛，我们家黄啊。爬土干啊，啊我听我不和爬土干嘛是忙啊，就和吃个茶我。แบ่งชื่อมังมันยังคืออันนี้แตงว่าเอาวิชีจางวนออันเนี้ยวอาพี่อาปาเอาเนี้ยวชุมมูทางไงยาอิเชอโจแท้แท้อาวุฟูกุลยองวันยังว่าอาเมสัตเชอเอาลิปาลิมาเชอไงอาทิเลจัวเบชิงามาคือพารุกังชกว่างานี่มาถิมังโอเบญ่าอาวุฟูยามังว่าอิเชออาทิเนี่ยคือมามูลานี่ผู้ยอมไม่เนี่ยคืออุทมาหัวเกิดจากโรคบันชนิดไงเอาน้ำมาทับปุ๊บก็คืออัลลาคือเกลียดน้ำไปเฉยเงาผู้ยอมมางานยาแบบมันไม่เนี่ยคือถือโรคเบาหวานถึงมางานอาทิเนี่ยคือโรคโรหิตจานงานอาทิเนี่ยคือ

我们呀，阿五一学，我阿五贪来，苏个怕个，阿五古掉我嘛挂西嘛我，比方我们呀，跳舞干冷。เครื่องดื่มอ่อแอลกอฮอล์เอาซื้อเพื่อซื้อมีดัวมาอ่ออาที่นี่ยุโกเชียมาอ่ออาลมาจ่าลมาดัวเนี่ยเหรอว่ากูเดี๋ยวกูมีโอกาสไปอยู่มาจูมังอ่ะเอ้ยทำไมไม่เนี่ยเหรอมีโอกาสอ่อศูนย์มีโอกาสเหรอคือศูนย์ยังไม่ใช่ไงเอาไปขวานูมาสูบบางขวาเหรอโอกาสมาเหรอสูงมากกว่าคนที่ไม่สูบไม่ใช่กว่าไงอาที่บ้างไม่เนี่ยเหรอเอาที่ดียืมไม่เนี่ยเหรอไงยาทั้งหัวแบบนี้คือทานให้ไงจำนวนอนุมูแบบไงอิสระเงาะบริเวณวายาววุชิจิวังอ่ะเพิ่มมากขึ้นไปเฉยไงที่วุฟุรมังอ่ะไอ้ที่มาคืออาทิเนียเอาทางให้เซลเงาะเซลซ่านเมล็ดสีผงเงาะมาคือเอาวิชิมายิจามาคือว่าปีฟ้ายิสีนี่แนมังว่าเอาที่มาดูเสด็จจ่าเสด็งมันยังคือยิสีมาคืออ่องแอร์ยังไม่ใช่ไงเชื่อเธอเกิดมาดูเฉพาะไงอาจจะเป็นเอาวิชิมาคือเนี่ยฟอร์มาคือฟุซาไม่ใช่ไงที่จะมองมันยังคือการพักผ่อนไม่เพียงพอไงที่ยังคือเอาจามาดวงมาคือไงอาหารห้าหมู่มาคุยมาคือไงถ้าชอบแบบก็แบบเอาไว้ตั้มาเคยงอติมวันเต้าเคยที่ก็มวันหนังงอเอาจามางอจะเอาเพียเคยห้าหมู่มาเคยจับมาคุยไปใช้งานวิตามาเคยงอมีส่วนไงอาชีพุทธมาเคยวิตามินเงาวิตามินบีสิบสองธาตุเหล็กมาเคยจวดใช้งานทอนแดงงอที่เนี่ยเคยสังกะสีไงที่เนี่ยเคยเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดไงแบ่งชั่วโมงมันเนี่ยเคยเอาโวดูแลสุขภาพยามาเคยที่เหตุผลชาวงาวที่ว่าผู้จอมาเหงาโน่ก็เดินนุ่มมากกว่าเชียงอ่ะสืบเปิดสมัยดัวมาจากก็เดือดจากว่าก็เดือดก็มีเหตุประโยชน์มาจุมังอ่ะจากเสียดูเสียงมันยังคือชื่อเสียงคือว่าง่อท้าว่ายิ่งเสียวงาคือว่าช่วยชาวมังอ่ะด้วยจีมาคือยิ่งอ่อนแอไม่ใช่ไงอาจจะคือเนี่ยว่าผู้ยอมมาคือเอตมาที่เหตุผลมาเกลียดหน้าไม่ใช่ไงอาเดบะเฮาโชคว่าไงปีมาสจิชมังมันยาเฮงาอามาเฮงาอามาโกเดียวมาดูแลสุขภาพเยชควางายาแบบมังมันยาคือวิธีง่อวิธีแก้ปัญหาไงชคว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องง่อคืออุปฟอร์มมังง่ออาโวยุโคโซแทงไงอาโวอามาเฮอามาโกเดียวมากวาเชยีเต้าเฮนาเฮง่อเตเตว่าพระผอมเพียงยีไปเฉงไงอาทิตย์นี้คือบาลังก็ไม่ยังอ่ะอาวุที่ยุคเชื่อมาดูง่อมันก็ชื่ออาวุสืบเพื่อชื่อมีดวงมากว่าละมาจ่าละมาดัวละมาเชื่องก็ไม่ยังครับกูเดี๋ยวกูมีว่าญี่ปุ่นอยู่เด็กก็มาจงไม่ยังไงมีความเสี่ยงตอนนี้คือถัดจากถัดโดไม่ใช่จากความง่าพามันก็ไม่ยังคือมันคือมีความเสี่ยงอ่ะทางให้เกิดไงอาวุพัวคืออาวิสุดก็คืออุปฟอร์มาคือกลิ่นหน้าไม่เฉยเฉพาะงาที่ถึงมางอมันยาคือไงเอารับประทานอาหารว่าเอาจ่าดัวคือกว่ายิ่งประโยชน์จอมเลยควาจ่าไม่เฉยเฉพาะงาที่ถึงมางอมันยาคืองาปีขว้าวัวตะกือดูแลจะคือผงเงาะออกยังไม่คืองาเอาคือว่าพดแพ้งแงหมอผ่าหมอมาแงเอาว่าโรคประจำตัวตะขว้าเลยกับกูจะมาแงกว่ายิ่งเฮือดีเดียกับกูนี้กะสุดท้ายยี่เบ้เฉพาะงาอาทิตย์บ้างไม่ยังงาเฉพาะงาทำไมคือมากดีมากว่าเฉยเฉพาะงาถ้าเช่นนั้นเป็นช่วงว่าเห็บผงและหลังไม่ยังคือเมียยี่ไม่ยังคืองาเที่ยวผัดรุกกาหัวยี่จวบมางาที่ถึงมองไม่ยังคือเรื่องสุขภาพคืองาอาทิตย์นี้คืออาวุกดีก็มีชินเลยมาคัสบ้างคืออิดมาคือยี่เห็บผงอ่อุปผัวมาคือยาสามเห็บผงที่จวบไม่ใช่เฉพาะงาอาบะคาโบะดาสุบะเฮงะปิควาอากงนุพัตุกังกุลิมกุลิมันดาเวบะเฮงะเอาพัตุกังอัญญาโบะอภิปะโบะบามะเฮกุลิมะจุบะเฮะชิงงวาจุมะเนเอตมะเปญะเฮะโบะมีอาโบะสนิทามะเอาโบะพักกุญะเปะเฮะเอออาโบะเลื่อนสุขภาพตะขึ้นมากว่าชิปุโดฮอเอมาตะกุญิงวาติถึงมะเปะเฮะอ้างว่ามีโรคประจำตัวจอฮอมะยิงาเอตมะเฮงะอาลากิลินาเปะชิงาถ้าชิดังนะแบบมาฮิงวาโบะยิ่งสื่อโจทย์เหรออุปอุปฟงมันจะคือไงเหตุผลหลังมันจะคือพัฒนาการง้อหนีมาถึงมันจะคือไงโรคบางชนิดไง
สร้างมาถึงว่าก็คือ

เรื่องพฤติการว่าเอาสุขภาพมากกว่าชิบุตรเดิมมาเพื่อติลีกลิ่นน้ำไปสิงาอาทิบังก็ไม่ยังไงชอบว่าไงมากกว่าเดิมมากกว่าชิบจำมังไงเอาว่ามากกว่าเดิมมากกว่าชิบก็ไม่จะคือเอาวิสคืองอมือซ่าคือหัวใจชอบว่าไงเป็นข้อโน้นกูดีโน่มากกว่าชิบงอนกูดีโน่มาสนใจไม่จะคืออาจารย์น่าจะเป็นสัตว์จุลินทรีย์มันจะคืองาวยุคโขคือมือซ่าหมอจ่าจะไปคืองอซื้อชดเชยไปคือหนาวไปชิจิไปคือจ่าหัวขึ้นหนาไปคือเสียสัญญาเปียเสียความงาไปคือมากกว่าเดิมมาเหนียวไม่จะคืองาสุกกว่าเสียงเสียความงาอันนี้เพื่อนนี่มีถึงรองงานบนเสียความได้คืออาคือบ่มงาด้านทางสุดได้คือด้วยชีวิตจอมมาผู้สาวชีวิตว่าคือมีหัวใจเสียความงาอันที่นี้ที่นี้ก็ที่นี้ว่าคือด้วยคือแล้วก็เจอคือคว้าคุยเจอเสียความงาอาคือบ่มงาคว้าสวัสดีครับ

Azi o bea mania, tete și-a geau, itimea.

0: くれなかった。
1: あー、日夜あてみあおらら。
0: へー、しつにしゃあてまな。За дей за край, а туда.

0: สวัสดี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่ 12-15 กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
5: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2569 ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิตาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้าได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินต์ คำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
7: นางสาวสิริวัลย์ธนสรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน รวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อมือโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าอีกก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้ม

0: ความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจารวิออกพอลุก
7: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้พร้อมกับบทเพลงแนวเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับโดยมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้มีการนวพันธ์อุทัยวันชัยยศนะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันในวันนี้วันที่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยดูเรื่องราวของการกิจกรรมต่างๆนะครับคุณผู้ฟังจะได้ยินได้ทราบช่วงนี้งานอะไรหลายๆอย่างเชียงใหม่กำลังรันกำลังเกิดขึ้นกิจกรรมมากมายนะครับล้วนๆแล้วแต่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมพื้นที่การเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมีตลาดสินค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าในราคาที่เรียกว่าราคาจากแหล่งผลิตนะก็เพิ่งเปิดงานไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังผมเองมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานวันเงาะอำเภอแม่แตงนะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างคุณผู้ฟังครับในส่วนของอำเภอแม่แตงที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของทำเลในเรื่องของกิจกรรมการเกษตรในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของจะบอกว่าเป็นสัพเพเหระแล้วก็แต่ว่าโฟกัสไปที่เรื่องราวของการเกษตรในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงนะโดยเฉพาะอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องของเงาะแม่แตงที่จัดขึ้นนะเสียดายคุณผู้ฟังเมื่อมีจัดงาน2วันเนาะมีเมื่อวานกับวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะนะแต่ว่าถ้าใครจบรายการแล้วนะวันนี้4โมงเย็นยังพอไปได้นะคุณผู้ฟังผมไปเมื่อวานนี่โหเงาะเต็มทุกเกือบทุกร้านนะครับคุณผู้ฟังมีเงาะขายมีอะโวคาโดมีทุเรียนด้วยนะมีมังคุดมีสตออ่ะแล้วก็มีต้นพันธุ์มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแปรรูปนะไอศกรีมอะโวคาโดของกลุ่มแม่บ้านมีกาแฟด้วยนะคุณผู้ฟังครับหลากหลายเลยทีเดียวก็จัดการอย่างยิ่งใหญ่นะก็จะมาพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับอย่าลืมติดตามข่าวสารในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองกันด้วยเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการพยากรณ์เนี่ยฝนจะมาถึงแค่กลางเดือนกันยานะกลางเดือนนี้เราก็จะเงียบแล้วนะจะเริ่มที่เข้าสู่ช่วงแล้งแล้วเพราะฉะนั้นใครมีแหล่งน้ำมีแหล่งที่จะเก็บกักได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะลองดูลองหาในเรื่องของที่จะบอกว่าสามารถที่จะเก็บสำรองไว้ในช่วงของฤดูแล้งได้นะครับขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะบอกเข้าสู่ช่วงของฤดูแล้งแต่ว่ามันยังไม่พ้นกลางเดือนนะมันอาจจะมีฝนมาดูจากสถิตินะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยในช่วง4-5 วันข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตที่สุ่มเสี่ยงนะจะเป็นเขตใกล้ๆกับภูเขาใกล้ๆกับริมน้ำนะที่มีโอกาสที่จะเจอเรื่องของดินสไลด์หรือว่าตะลิงพังอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ากระแสน้ำมาแรงนะก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการนะคุณผู้ฟังทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับจะจัดการยังไงถ้าเกิดว่ามีกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างนั้นขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะ
ย้ำเตือนฝากไปยังคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องข่าวของการทำการเกษตรแล้วก็การดำรงชีพที่เป็นอยู่นี้แหละนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ให้คุณผู้ฟังรับฟังกัน2ผลงานเพลงนะครับเพลงแรกช้าๆนิดนึงนะครับของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์สุดใจนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงต้องขอบพระคุณแฟนรายการขาประจำนะครับที่โทรมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับของพี่ขาอาจารย์โอ้โหนึกชื่อแป๊บเดียวนะอาจารย์สีเผือกอิสราอนันตทัศน์นะครับวงคนด่านเกวียนนะครับคุณผู้ฟังก็จัดให้นะครับ อยากจะฟังเพลงอะไรนะครับถ้าหาให้ได้หาให้ทันยินดีเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกันเรื่องของอำเภอแม่แตงนะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหนึ่งในอำเภอหนึ่งใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่คำขวัญของอำเภอนี้นะครับเขาบอกว่าแดนน้ำสามแม่ล่องแพขี่ช้างแอวอ่างแม่งัดกาดนัดแม่มาลัยโป่งเดือดใหญ่ล้ำค่าหมอกฟ้าห้วยน้ำดังมนขลังเมืองแกนท่องแดนถ้ำบัวตองนะครับแม่แตงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นถือว่าตรงคำขวัญเลยนะแต่ดินแดนน้ำสามแม่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีทั้งน้ำแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำแตงแม่น้ำแม่งัดที่ไหลผ่านนะแล้วก็เป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนที่อันดับต้นๆของประเทศนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดังที่สุดก็คือปางช้างถือว่าปริมาณช้างเนี่ยถือว่าอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยทีเดียวและอันดับต้นๆของภาคเหนือด้วยนะครับชื่อของอำเภอแม่แตงเนี่ยเดิมเขาชื่ออำเภอสันมหาพลนะเมื่อปี2460นะครับคุณผู้ฟังต่อมาปี2482นะกลับมาใช้ชื่ออำเภอแม่แตงตามเดิมก็เป็นตามเรียกว่าตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมในขณะนั้นนะครับทุกฟังแต่วันนี้ก็กลับมาเป็นแม่แตงไม่แน่อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่ออื่นก็ได้ในวันข้างหน้านะครับก็รอดูต่อไปนะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือทุกฟังครับที่เป็นจุดธรรมชาติจุดชมวิวเนี่ยจะเป็นสวนสนแม่แตงนะเป็นทิวสนเรียงรายถ่ายรูปสวยได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศนะครับมีเรื่องของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดนิยมอากาศเย็นสบายคุณผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะไปทุกหน้าเพราะว่าตรงห้วยน้ำดังเนี่ยเป็นเหมือนจุดที่ลมภูเขาก็พัดคุณผู้ฟังโอ้โหไปแล้วเย็นจะเยือกนะยิ่งหน้าหนาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะชื่อดังมากนะครับแล้วก็มีน้ำพุร้อนโป่งเดือดนะก็ไม่ไกลจากห้วยน้ำดังนะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดกันนะคำว่าไม่ไกลนี่คือก็ไม่ได้ติดกันก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับมีน้ำพุร้อนธรรมชาติพุ่งสูงแล้วมีบริการแช่น้ำแร่นะครับมีน้ำตกหมอกฟ้านะน้ำตกสวยร่มรื่นน้ำใสเย็นเหมาะกับการพักผ่อนนะครับโซนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเป็นน้ำพุร้อนโป่งเดือดครับน้ำตกหมอกฟ้าเนี่ยก็คือเส้นทางที่จะ เราไปจากเชียงใหม่นะยิงตรงไปนะจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริมแล้วก็เข้าเขตอำเภอแม่แตงตรงสามแยกแม่มาลัยนะครับอาจจะเป็นสามแยกสี่แยกใหญ่นะสี่แยกที่เรียกก็ตัดไปหนองมะจับไปทางที่ตะวันออกนะครับที่จะไปเชื่อมเส้นเชียงใหม่พร้าวเนี่ยอันนี้เขาตัดใหม่ไปคือไม่ต้องไปถึงสามแยกแม่มาลัยนะถึงสี่แยกนี้ก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปขึ้นไปเส้นถนนเส้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไปถึงป่าแป๋ถึงอำเภอปายได้คุณผู้ฟังครับไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเส้นนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คืออันแรกที่เราจะเจอก็คือเรื่องของน้ำตกหมอกฟ้าก่อนนะแล้วก็ไปน้ำพุร้อนโป่งเดือดแล้วก็ไปห้วยน้ำดังนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือน้ำตก
ุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีอันนี้จะไปเรียกว่าไปโซนถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะโซนประทางตำบลแม่หอพระไปทางนู้นนะครับก็มีดอยม่อนเงาะอันนี้ก็จุดชมวิวภูเขาและทะเลหมอกสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,425 เมตรนะมีเรื่องของห้วยกุ๊บกั๊บอันนี้ถ้าเคยได้ยินนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากนะครับในส่วนของวัฒนธรรมก็จะมีวัดสวยๆวัดเด่นสลีสีเมืองแกนอันนี้พอไปถึงตรงแยกเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะเราก็จะต้องเลี้ยวเข้าขวามือเลี้ยวเข้าไปทางเขื่อนแล้วพอเจอสี่แยกคลองชนประทานแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดเด่นสลีเมืองแกนแล้วก็จะมีเรื่องของแน่นอนนะเขาเรียกว่าแคมป์ช้างขี่ช้างล่องแพมีรีสอร์ทมีอะไรโอ้โหแบบเยอะเลยคุณผู้ฟังครับไปตรงกึดช้างไปตรงโซนเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็น่าเที่ยวเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติค่อนข้างเยอะคุณผู้ฟังครับแนวธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายนะเดินทางอากาศก็ไม่ร้อนนะมามองเรื่องของการเกษตรของอำเภอแม่แตงกันบ้างคุณผู้ฟังด้วยความที่อำเภอแม่แตงเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าได้รับน้ำทั้งสามแม่ก็คือน้ำปิงนะน้ำแม่ปิงน้ำแม่แตงแล้วก็น้ำแม่งัดแล้วยังมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตั้งอยู่ตอนบนของอำเภอด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีเลยคุณผู้ฟังสามารถที่จะวางระบบกระจายน้ำได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นโซนพื้นที่ของบ้านช่อแลนะตำบลเมืองแกนโซนนี้นะโอ้โหแบบทำการเกษตรกันอย่างอุดมสมบูรณ์น้ำท่าบริบูรณ์นะแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงโซนมาทางบ้านเจดีย์แม่ครัวนะมาทางสันทรายนี้ด้วยนะเพราะน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยเขามาหล่อเลี้ยงทางเส้นนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของลำน้ำแม่แตงนะครับส่วนหนึ่งนะน้ำแม่แตงเนี่ยก็จะผ่านเข้าเขื่อนแม่งัดแล้วก็ผ่านทางอุโมงค์นะแล้วทำอุโมงค์ผ่านจากเขื่อนแม่งัดไปเขื่อนแม่กวงนะเพื่อจะไปเติมให้น้ำให้กับตรงที่เขื่อนแม่กวงนะมีลำน้ำอีกโซนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือส่วนของมีชนประทานเรื่องของชนประทานแม่แฝกนะก็จะมีน้ำอีกสายหนึ่งนะน้ำแม่แฝกเนี่ยเขาก็จะแม่แตงแม่แฝกเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำคันคลองชนประทานนะที่ผ่านตูเมืองเชียงใหม่นะผ่านไปทางสนาม700ปีเนี่ยนะอันนี้คือโครงการที่เรียกว่าเป็นน้ำจากน้ำแม่แตงถือว่าเป็นอำเภอที่จัดสรรปันน้ำให้กับทั่วเมืองเชียงใหม่เลยคุณผู้ฟังพอเป็นเรื่องของสภาพน้ำดีแบบนี้เนี่ยเรื่องของอากาศนะก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะถือว่าเป็นโซนที่มีอากาศเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะไม่เหมือนโซนทางในตัวเมืองโซนไปทางใต้ๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยจะมากกว่าแม่แตงนิดหนึ่งนะด้วยความที่อำเภอแม่แตงอยู่ในโซนของหุบเขาต่างๆนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรแหล่งพื้นที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของนาข้าวแน่นอนมีเรื่องของแปลงมีแหล่งปลูกกล้วยหอมพันธุ์ดีของแม่แตงก็อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ฟังครับมีแปลงปลูกอะโวคาโดนะมีแปลงปลูกกาแฟนะถามว่าเอ๊ะไปปลูกตรงไหนก็ในบอกว่าแม่แตงเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ลุ่มก็ลุ่มในโซนที่ใต้เขื่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็แถบเป็นเชิงลาดลงมาแต่โซนที่พอได้เลี้ยวสายขึ้นไปจะไปอำเภอปายนะผ่านตรงนี้แหละผ่านตรงสบเปิงผ่านตรงจะไปโซนป่าแปะเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นภูเขาไปเรื่อย
โซนนี้แหละครับคุณผู้ฟังมีทั้งในเรื่องของกาแฟนะบนดอยสูงนะมีทั้งมะแขวนนะแล้วก็มะแขวนเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นมะแขวนพืชล่าสุดที่ได้ GI แล้วนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นดาวเด่นเป็นพืชดาวเด่นอีกตัวหนึ่งของเชียงใหม่แล้วก็ไปทางเส้นป่าแปะเนี่ยก็มีอีกหลายจุดนะที่จะเป็นลักษณะบ้านแปลงเกษตรนะแปลงกาแฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็มีรู้จักอีกหลายๆจุดนะครับอันนี้ก็พืชในพื้นที่สูงว่ากันไปแล้วเงาะแม่แตงอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังเงาะแม่แตงเนี่ยจะกระจายอยู่หลายๆที่นะโดยเฉพาะในแถบที่เป็นร่องห้วยนะตามหุบเขาต่างๆตำบลบ้านช้างตำบลศพเปิงนะตำบลอินทขินนะโซนทางเหนือสุดเชื่อมต่อกับเชียงดาวนะก็เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญนะครับทีนี้ในเรื่องของการปลูกเงาะเนี่ยคุณผู้ฟังครับด้วยความที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นเพราะว่าเงาะอำเภอแม่แตงเนี่ยคุณผู้ฟังลูกผลของเงาะเนี่ยนะเขาจะพอดีคำโดยเฉลี่ยนะครับพอดีคำคือไม่ใหญ่จนเกินไปยกเว้นบางตำบลที่มีลักษณะดินเป็นพิเศษอากาศเป็นพิเศษลูกเขาก็จะจำใหญ่กว่าตำบลอื่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใหญ่เหมือนกับเงาะธรรมจักรทางภาคตะวันออกนะแล้วที่อร่อยที่สุดก็คือเป็นเงาะที่ไม่ฉ่ำน้ำคุณฟังแห้งทุกลูกนะแล้วเปลือกเนื้อก็ไม่ติดเมล็ดนะครับร่อนเขาเรียกว่าเปลือกมันร่อนไม่ติดเมล็ดลูกขนาดโดยสูงเฉลี่ยลูกพอดีคำแต่รสชาติความหวานเนี่ยโอ้โหหวานอร่อยคุณฟังหวานกรอบอร่อยแล้วเปลือกเนี่ยแต่เปลือกนี่มีทั้งลักษณะที่สภาพดินและการดูแลนะกระทับมีธาตุบางตัวสูงนะเปลือกก็จะหนาแต่โดยทั่วไปถูเฉลี่ยเปลือกบางกำลังดีนะแต่ถ้าเทียบนะคุณผู้ฟังถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะหนากว่าเงาะทางแถบระยองแถบจันทบุรีเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของการที่มีผลที่มีเปลือกหนาเนี่ยขนส่งสบายครับคุณผู้ฟังไม่ช้ำไม่อะไรง่ายนะแล้วก็เปลือกหนาเนี่ยแน่นอนเก็บได้มากขึ้นแม้จะเขาจะเหี่ยวจะตามสภาพอะเนาะถ้าเกิดว่าอยู่นานๆมันก็จะเหี่ยวจะดำปอกข้างในก็ยังกินได้คุณผู้ฟังนี่คือข้อดีของการที่มีเปลือกค่อนข้างหนากว่าที่อื่นแต่ไม่ได้หนาเตอะเป็นแบบซื้อมาแล้วกินไม่ได้เลยมีแต่เปลือกไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ฟังเรียกว่าหนากว่าแต่ว่าก็สามารถใช้มือจิกแล้วปอกได้โดยไม่ต้องใช้มีดก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าผมเทียบระหว่างเคยกินเงาะที่แถบเมืองจันทร์แถบระยองเนี่ยกับเงาะที่แม่แตงเนี่ยโอ้โหคนละรสชาติเลยของเรานี่ยืนยันการันตีดีกว่าเยอะเลยคุณผู้ฟังครับก็เงาะจะให้ผลผลิตนะครับในช่วงของเดือนนี้นะพีคสุดละนะก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ 2,000 กว่าไร่เนี่ยคุณผู้ฟังกระจายกันไปก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าทำเงินทำทองให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับราคาเนี่ยก็ใหม่ๆในงานนะเมื่อวานผมไปซื้อเจ้าที่ชนะเลิศที่หนึ่งนะสวนคุณกันนิกานะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคุณผู้ฟังเขาขายโลละ40เองนะคุณผู้ฟังแล้วอร่อยอร่อยมาก

ษณะเด่นคือเนื้อกรอบร่อนหวานสามารถให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูของประเทศถือเป็นจุดเด่นด้านการตลาดแล้วก็เป็นสร้างโอกาสเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีเกษตรกรต้นแบบการปลูกเงาะแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับมีทั้งคุณทิติพันธ์จิรสวัสดิ์เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้พัฒนาสวนเงาะให้เป็นแหล่งรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับไม้ผลแล้วก็พืชแซมเน้นการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีแล้วก็เปิดสวนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเก็บผลผลิตไทยสวนได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผลิตเงาะผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการแสดงดนตรีนะครับการประกวดหนูน้อยรจนาชิงรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อและจำหน่ายเงาะกับตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจไม่น่าพลาดนะแต่เสียดายคุณผู้ฟังจัดเมื่อวานกับวันนี้แม่ถ้ามีสัก3วันนี้กำลังดีเนาะก็จะได้กินเงาะแม่แตงให้ฉ่ำๆไปเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรนะถึงแม้วันนี้ไปไม่ทันงานอาจจะเลิกแล้วแต่ว่าเงาะแม่แตงยังมีจำหน่ายไปจนถึงราวๆสิ้นเดือนนี้นะแต่ท่านก็อย่าได้นอนใจนะกลางเดือนอาจจะหายแล้วก็ได้หมดแล้วก็ได้เพราะว่าพอเขาเริ่มรู้กันว่าเงาะที่แม่แตงรสชาติดีเนี่ยคนก็จะนิยมซื้อหาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเงาะฤดูกาลสุดท้ายของประเทศอยู่ที่นี่นะครับก็เหมือนกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะฤดูกาลสุดท้ายอยู่ที่เชียงใหม่เงาะก็เหมือนกันก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้อยากรับประทานเงาะที่เป็นเงาะปกติในฤดูไม่ใช่เงาะกระป๋องนะแล้วก็การันตีว่าอร่อยแน่นอนเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้เงาะแม่แตงนะครับราคาจากที่ผมนำเรียนให้ทราบราคาหน้างานเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือ30-40 บาทแล้วแต่สภาพนะถ้าหากว่ามาแบบ เริ่มจากผิวเริ่มจากเหมือนกับค่อนข้างจะนานละนะก็ราคาจะถูกลงตามสภาพครับแต่ถ้าแบบยังใหม่ยังแดงฉ่ำนี่โอ้อันนั้นโลนึงประมาณ40 บาทนะครับในงานนะในงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างทางหรือว่าแหล่งอื่นอาจจะราคาจะสูงกว่านี้หน่อยนึงก็ตามกลไกตลาดนะเพราะว่ามีค่าขนส่งค่าอะไรช่วยกันอุดหนุนผลไม้คนไทยครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรไทยสามารถไปได้นะอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็จุดที่ตำบลแม่หอพระอันนี้ไปโซนของเส้นทางสายเชียงใหม่พร้าวนะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอที่เทศบาลตำบลแม่หอพระนะครับก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการใช้ห้องประชุมนะช่วงเช้าครึ่งวันและช่วงบ่ายลงไปศึกษาดูงานเป็นจุดของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดเชียงใหม่นะที่ตำบลแม่หอพระนะเป็นจุดที่เรียกชื่อเล่นๆว่าคุณโจ้ไฮไลท์จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการเลี้ยงผำคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะเลี้ยงผำเนี่ยเขาสูตรไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ว่าคุมด้วยคุณภาพแล้วใช้น้ำจากน้ำเขื่อนแม่งัดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเอามาในการเลี้ยงแล้วก็ล้างนะครับทำให้ได้ผำที่เป็นผำคุณภาพเวลาที่เอามาตรวจวิเคราะห์ไม่มีเรียกว่าไม่มีสารพิษไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมีแต่สารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถที่จะทำเงินได้ในลักษณะของผำสดผำอบแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วคุณโจ้เองเนี่ยเขาก็ยังมีเรียกว่าประสานงานกับ
ส่วนของ

งานวิจัยนะที่เป็นองค์การมหาชนที่เป็นภาคประชาสังคมเนี่ยที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนเช่นการทำฐานไบโอชานะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสามารถจะให้ความรู้นะประสานงานอะไรได้หลายหลายอย่างถ้าว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรืออยากจะเข้าไปเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้สามารถติดต่อไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงได้ทุกวันในเวลาราชการนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาที่เหลือคุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมคงต้องจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนินโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
3: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุ
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

นาทาสิมาโอจะสิยาเตียนทาสิมาโตตาตินสิมาจินเทนโตนิขมงอาทิ้งเจ้านาเทนโตเปียนโอที่ยันจะมาที่เฮลโล

ทิมามันสุนทาโอเจสุนทารินจังอาญตังโจมนายันตาตนาเทวีโอเซเทเจมาทิ้งเวียนวันจันโอเจตาเยนายันก็อินโอเสียงสะท้าอินทางาเจนมาเอขอนาตาตัวทิ้งเข้ามาโอเสียงก็ตายแหน่แหน่นาดาทิ้งเอทงดานานาจิงยาทงโอเฟียนใส่ฟังอาโอจิตายันเลียวเอโอเวจุตังอาจังนันทาโอคันจังก็ยังเลวมาเสียหินโอก็ก็ฟุนาตายะเจ้าโอเชียนหันเจ้าว่าเจ้ากูยังฟุนยะทาโอยังเจ้าต้องอาจังไม่ฟุนโอเชียนอินเหว่าต่างจังนั้นเท้าขันโอจึงอาตายันตุวัชตาอาตวังยัตตาเอกเจ้าอาจะมุโอมนาจินต้องหาไว้ต้องเชื่อว่าอย่านานาบุจะตัวข้ามาฟังหิมโอก็ก็กามานันยึดอย่างโอเสียวเจตนาเจตานายินตาอย่านานเสียวเจตันจะเดียวจะนานาชิงดองหาว่าขอเหลือนานานตุยทาโอตังเฟเจนาตานานตุโอแห่งหายานิสบุอามาเฟียมเอโอสุปินมายานาจาตะเลโอเฟทิบวาโยญานาอินยาโอยะตะกอนาญินยะยังโอเสียวดองหามาเสียมาต้องมาโอมัวตะตะงาจังยามาโอ้โห

ตามาหองยามอุยโอพยาเชียนเสียงเล่าตายังเวียโอคงป้าก็งาเปล่ามันเชียโอมันยัดเน่นทีเชียยามเฮสาวยามตัวเจียนาเวโยเต้ายามโยฮาโอโจฟาบัวก็โยเนียนาอิตุเนออิตุนีนาวันอิตุนโอพยมยาตามาเสียมาจาเลยหันยาตุนาเห็นตาทานโอวันยาจางอันเห็นวานาสุยาลิโอจะสู้จะต้องอาชาลานานโอนินนูตานั่นหล่อยางเย็นหาฟุยโอเยียดเสียสังอาสังหัวตาโอลาตาโตวัจจียะนีนาเดียนจังตาโอเยียนาเงินสุปาวะคนเสียนาตังหมดใจวะนิ่งเกนาเยียจูปังโอมามาลิ่นเหลือคนเสียนโอปินจะเจีย

ตายวันจันทร์เนี่ยโอ้โหปิ้นเดือดสวรรค์น่าจะทะเยอวันจันทร์

这真的我只能看他变老啊，保护也人可比这个

chú tao là con chim mơ.

Lord, Jananata yo, Salamasi, Timanu.

สนาเรียนปัจจัยปัญชีนาปัญปูวาล้อยเนื้อตัวโลคุณปูจะแห่งอาเฟสตาโฮยาตัวตังขยันนะ

乡呀，你可我讲哦，莫样家境，莫样大家讲远哦，因空口的你呢，大家讲哦。เขาบงจังแหน่งจังเลยเจ้า

ังตูจะเดินแล้วสัจจะนะโยยามาหิยะญาณะเมตเตโตดุปัตตญาณญินสโหภิโยโตนะเมตตานามาปัญโญภิโย

南无法兴杂拉哦哟，释迦牟尼佛别念弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，ยมเคลื่อนต่อหุกาเส้นทางแห่งลินเนื้อดงข้าจะขอเรียนอย่าน้อยโอ

ิ้นกูอ่อนจะห้องโอโอโยสิ้นในโยจาเวมอทายะตายอย่าเดียบไปแล้วอดอย่างลองตองลูโอ้ยินต้องจะไปพูดเสมอหนาบยูเป็นตอนอาจจะ

Ma ti insegna, più. Tu sei tornato,

จริงต่างต่างคนน้อยคนหาเจ้าอย่างยัน

别来那心上也不饿得了伤

เดี๋ยวมาเอ๊ะมาเชียร์โอ้ตาชูนี่เกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปวดมา

满眼天气来就叫哦云哪云哪不呀没呀云哪我的天这是什么事不行了哦哦哦

ับขึ้นคือขนาดเทียนขอบทุกคู่เออเออเออ

不要过小的苹果啊，张春呐，张春啊，春啊，他那南。

0: niente, tu dai.
1: Hai pracha.เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
5: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
7: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ส ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับฐานกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัตดีอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: บิร์ซุนคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

หมายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอต้องมือลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิโอพอโล
10: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: พ
11: ระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: ซอใจถอนเงียบป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอลอยยอใจขอมอคอยโยเก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดจอสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เจ๋เดอจอเธอคอมออวจียอหล่อนเดอก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่เต่าสายอีป้อนเงี้ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออวจอสิทธิ์เส้นยอดวันเดอเจรูทอจอเธอคอมอเนาะหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อ ออเปล่าเจ้าหยี่จื้อหยางจั่ว

ย่องซงอีจงน่ะจื้อกึตีนิงจางสวดเล่าจวนนวลสาวนูติจื้อลู่จั่วลินดูหยองออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานูนวลย่างจั่วลิงเกนิงกับเป้ตู่จากึกังนูนัวย่อแน่งฮัวปีกี้ย่อนย่างจั่วลิงเกนิงกับเปล่าตู่จากึกังปีกี้ย่อย่างหยองนัวย่อนย่างจั่วแน่งหยองมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงห่างซงซาจกันจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจงหนาจือกือตีนแงจังสวดเล่าวันได้นัวจะยุดถอยอีจงหนาจือกือตีนแงจังสวดเล่ากือแมงกังลู่ใช้ห้างกังลู่นงยอดโซฮูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจัวสวดเล่ากือปังช่างกังสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮาจาชาฮาตาไม่สวดเล่าโยลุนโจกูย่ออวพงยือเถาปีมงจุดจัวเถาเศร้าอวนได้นัวเจยัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตากูยัวกาลุชัวจัวสวดเล่าเต่าหนอเสืออเอโยฮาตากูจื้อย่อชวนเต่าสู่ต้องจัวเหล่าเจยัวจื้อมั่วเล่งเธอรู้ใจไม่เลยสู่ต้องโยฮาตาไม่เล่งเธอมั่วสู่เจ๋งแจ้งครั้งจื้อหล่อแม่งเดาสู่ต้องมองชื่นช้าไม่อ๋อเจกูกูช่างเต่าคาจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูเจ้าสวดเล่าจูกูก่องกี้รอเจจวนดอกสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้กรมประชาสัมพันธ์อัวกีจวนซื้อมง

0: てちゃやつもないやちゃかんりつよれんもなのえちゃん你看把这都一家了将你那么那都是地的感觉诶
1: ส่วนสนัวเจกุโยมัวอีจังสู่สื่อคือหาจูจอต้นแห่งกลางจาลอสุยอดจอมิดฉาชีพจอหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้ายอหาตาเล่งถือยอดจัวหูว่างหูเจเอ็นจือหาตามัวจอต้นแห่งกลางจามิดฉาชีพนางเต้เข้าทัวทรงอย่างเลยจอเจ้าหน้าที่ฮับปัวหาตาปัวมัวโครงการรัฐตัวมัวจัวจอไปเสียงสวดเล่าจุดตังเล่งหนัวซื้อปัวหาเจ๋งมัวจอคงตัวปูจัวจอไปเสียงสวดเล่าเราสยอมัวปูจัวจอไปเสียงสวดเล่าเล่าจัวหูลู่เจลู่จอฮ่าปอยวดลังจาจัวสวดเล่าฮาตาปอยวดทอสแกนลู่เจมัวเราสยอนดาวไหลเดาบัตรประจำตัวประชาชนเอปอยวอ้างฮาตาปอยวลงทะเบียนจ่ายจอสิทธิ์เดาจอหนุจรัฐบาลปัวมาโยฮาตาลิงถือกุญซื้อเลยหนัวมัวแปงสื่อกุยวดาวสุตงมองฮาจัวจอหนุจื้อเดาตุ้มเบอร์สุตงอีเปล่าเปล่าอีเตาอ๋อยอดส่วนดูหนัวมามั่วจะต้นแห่งกลางจามิจฉาชีพจ้องจ้องดาวดาวเหงมาชวดเล่าอยู่เตาเจงฟังอยู่ถูกแข่งตัวเจ้าอ๋อแต่นู้นัวกูกู้จวมมดจังสู่สื่อหนัวจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อยอดทรงสวดเล่าส่วนสนัวเจกุโยมัวอีจังสู่สื่อคือหาจูจอต้นแห่งกลางจาลอสุยอดจอมิดฉาชีพจอหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้ายอฮาตาเล่งตือยอดจัวหูว่างหูเจเอ็นจื้อฮาตามัวจอต้นแห่งกลางจามิดฉาชีพนางเต้เข้าทัวทรงอย่างเลยจอเจ้าหน้าที่ฮับปัวฮาตาปัวมัวโครงการรัฐตัวมัวจัวจอไปเสียงสวดเล่าจุดตังเล่งหนัวซื้อปัวหาเจ๋งมัวจอคงตัวปูจัวจอไปเสียงสวดเล่าเราสยอมัวปูจัวจอไปเสียงสวดเล่าเล่าจัวหูลู่เจลู่จอฮ่าปอยวดลังจาจัวสวดเล่าฮาตาปอยวดทอสแกนลู่เจมัวเราสยอนดาวไหลเดาบัตรประจำตัวประชาชนเอปอยวอ้างฮาตาปอยวลงทะเบียนจ่ายจอสิทธิ์เดาจอหนุจรัฐบาลปัวมาโยฮาตาลิงถือกุญซื้อเลยหนัวมัวแปงสื่อกุยวดาวสุตงมองฮาจัวจอหนุจื้อเดาตุ้มเบอร์สุตงอีเปล่าเปล่าอีเตาอ๋อยอดส่วนดูหนัวมามั่วจะต้นแห่งกลางจามิจฉาชีพจ้องจ้องดาวดาวเหงมาชวดเล่าอยู่เตาเจงฟังอยู่ถูกแข่งตัวเจ้าอ๋อแต่นู้นัวกูกู้จวมมดจังสู่สื่อหนัวจะรู้ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อยอดทรงสวดเล่าลู่ช่างเติงเดาลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้คือยอดส่วนเดาช้างเผือกต่างชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนเดาจู้กีต่อกังลู่เชิงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดส่วนช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเดาจั่วเหยียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

0: ไอ้ไก่คุณเป็นจุกก็ไอ้คุณลุยนู่นตั้งไงตู้จิบปูกันเนี่ยคือคุณจุกก็แต่กูกลัวละแม่ยี่เด้อก็ตู้โตกูเตะกับใจลุยนู่นไอ้ก็ถึงกลัวจ้ะแต่อาตู้ชิมนี่ชิมนี่เตะสิตาสิตาตกเตะลุยเตะลุยจุ๊ยเตะลุยเนี่ยตกเตะนู่นเตะเตะโอ้ยตัวแต่งเจ้าเตะไอ้มึงไปเหยียดเต็งเรา
1: ยาไอ้มันใช้กูตุ่มหมูอาตุ่ยยี่ยาแต่เอ้ยยังมองเราไปที่กูใช้อดใช้นนท์ตัวอีน่าอีน่าแต่ตั้งที่เต็มใจใช้อดใช้ติดใจอาตุ่นหน้าเต๋ออาตุ่นหมูเต็มมันตุ่ยเต๋ออาตุ่นหมูอาตุ่ยยี่ติดใจจังเลยเต็มหน้าเหนือตาด้านบนเขาก็ตั้งหอยมังคุดเจาะก็ตั้งใจจังเลยก็หัวตั้งใจเลยไงก็ตุ๊กตุ๊กก็ อตุ้ยร่างฉันนอกกูอ่ะร่างเจ้ากูมึงดูไม่แต่จังรู้ใจเสียร่างฉันนอกกูอ่ะเลยยี่ก็มึงเตะก็มาให้เต็งเราแต่ร่างฉันนอกกูกูก็ตัวตูเลยนั่นนึกตัวยี่ถัดถัดตัวไปเต็งเราเต็งเราก็มีฮะเต็ง ย่างหนึ่งบ่งเขาก็จังสุดตาหอยคูจอจังสุดสุดแต่ถึงจังหลีก็หุ่นแต่จังไหนจังกูจังสุดนอตันเนี่ยกูจังสุดตุ่มรู้ไอ้ยี่ยื้อจังสุดมันนอตันแต่กูเจ๋งจังหลีว่าถึงจังสุดนอตันถึงตัวตุ่มไอ้ก็จริงจริงก็มาใช้หน้าใจกันไหมหน้าใจเนี่ยเป็นหลอกชัดชัดชัดตัวตุ่มแต่หลอกโอ้ยไอ้
0: ย่างตุ้งบ้องเขาก็ต้องคุยเราอุ้มก็สุดแต่ยังจังหลิวเนี่ยจังสุนอกก็เดี๋ยวเราย่างสุนอกกูอ่ะย่างเจ้ากูมึงรู้ย่างใช้ใช่ไหมนักเกินย่างสุนอกกูอ่ะเลยก็ฮาเลยก็ยังมัดมั่วตุ้งมั่วนักเกินเขาเจอเขยเตยจังมั่วปัดเท้าจังเลยเตยก็จอดตัวถูกกระตุ้งบ้องตัวก็ละแม่เออก็มั่วเตย เนี่ยกูแต่กูย้อนการ์ตูนชายแต่กูจีย้อนเลยไอ้การ์ตูนชายกูเหนือกูรู้ไอ้การ์ตูนมาโจมมันยีเลยแต่การ์ตูนชายกูจีย้อนเลยลูกเออเนี่ยกูแต่กูมาก็ฮะการ์ตูนชายก็จีย้อนเลยจีย้อนเลยกูตกโอตัวหนึ่งตัวละแม่แต่เส้นเราเติร์ดเราโตไอ้หุ่นเนี่ยไอ้หุ่นกูจวนจวนแต่อาตูแต่อาตูจะมาโอ้ฟังอ่อนใจแต่อาตูจะวางตัวใจเนี่ยแต่อย่าลืมจุดเด็ดตามบอกน้องสิลูก
2: อีจองหน้าจะกูตีนิ่งจังสวดเล่าลูกสาวยัวตั้งเล่าเจ้ากูอ้อจองดาวจะไม่สวดเล่าก็ไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมองเดือดลูกเสียงเชิงใหม่ฮะไม่กูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าสาวลูกสาวยัวตั้งเล่าเจ้ากูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลสุนจุดลัวจัวเถ่าลูกสาวจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็ง ย้อนจัวชัวชัวนู้เอานู้นัวจะอยู่เสาสูตรต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อทอจัวกดไม่ชัวชัวเล็งชัวตู่จวนจื้อเจ้ากินนอกกลางย้อนรงย้อนรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอบผักแก้หล่อซะตึผัดโดผัดชิหล่อซะบา
7: ที่วิจอบหยอบพะโล
8: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: ดอปูแวปักยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจอแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจอแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the omichope do puve muga patti pupi. Womos go pradoganata popa qua dota popa brakalu, brakanyoko, rano, ta chugato mu haloko, hunari, letilen yi nari, heto colodosali, talota tlele, so voto chiang mai, tetonya ino.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตกกอดยาเวเจาะซับปิเนาะเจาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกลอซากุมมอสกอซิโซโดตาตนิญาอิอาโลลอซาเลมือคืนนี้เนาะอาเกวันหยุดราชการตึบลือลากาโอบิโอซาบาชาเจอแฮตกกอดดับปูแวซิโซโดดินาโคเนนเมบบาซาเคโดกนาตาซาเวียนตาเดไม่ต้องมีบาลูบาอุกก็หรอซาดยาเดเซโทรศัพท์แฮคอเลอร์ดิสอลาเฮเซแค่นี้เนาะ0532760007วะแซเซคีนุยคือวะวะนุยเนาะพอคอดเลอร์ออนไลน์อาปู Facebook อาปูเมเก TikTok อาปูเมเกโอมิชอเปอร์ดอปูแวก็ปูก็ต่อแกปากุปัญญาตลอดตัดเล็บเพื่อเล็บปลาเลยเด้อแต่สิ่งยากคือหรอซาเซเจนอนบาซาคือโดกนาตาสักวีเพื่อเล็บเพื่อหล่อหรือโพธาพัวปอลคิปอลเล็บเรือเดอะคอมเมนต์หล่อเกวเราตะกะโตเกวเนาะเดอะเนตาการ์เลอร์ไม่แฮคือโดกนาตาสักวีในดิสโซเลอร์แฮเฮกิเฮบาติเลปโอลีหล่อเนาะดิแลดิหล่อเดอะจะเกิดซึบแปลกนาเกิดยอกเกิดยอติจ่าคอลเลอร์ตาสักวีดิสโซเลอร์จะแปลกดอปเปอร์แวร์อัตโตโคมุคอร์ดเปลี่ยนในเมวดาสระตือโพอัตตาอามีเลอร์อัตเตวดาจอบขอโพเนาะยมเมจอบขอโพเดบาก็คือเริ่มตาสวีดิโซเลอร์อัสูอัสสาเนเดเก็บปั๊บขอโพจะนี่เหมาะนัดดุมาจิเราปะเก็บปั๊บขอโพเนเนาะปะเลือกเก็บปะเต่าตาเรือมุเนเมียตาบอก็จะต้นบาจิบาบาชาดิโซปะปันนาเดเก็บปั๊บขอโพเดนับผุดนับแปบาชาเต่ามุเนดิโซเลอร์ปากกบ่าไม่จดเตะแต่เวลาบัดสู้เนาะสู้ชีวิตเนาะปากกยอตาเตะเวลาเลยปากกบ่าตูหล่อเนาะตูหล่อเดชอตอนแรกเต่ามูตัดตีเลยอันเลวดะเซเนาะจะแลกกว่าเลยอ๋อจะกระเตะกูดับเวลเลยค่ะโชเนาะบาก้าคือเลยตาสอตาแซดิสอเลยแฮปเปอร์ทอลเลวิบบอกเกาะเนาะแฮปเปอร์ทอลเลวิบบอกเกาะปากกบ่ามาสอมมาแซทอลเริ่มมือคืนนี้ตาเชื่อต่อมือรอคอควินนารีอัปเดตชี้แกเลติเลควินารีภาพพอเนาะภาพพอสักกว่าชิแกดอปเวมือคืนนี้เนาะปากกบ่ามาสอมมาเซทอดิโซเลอร์ตาสอตาเซเฮปเปอร์ทอลเลวิบบอกเกาะเนาะบาก้าคือเลปันโดวับกาตาพิตามาอากอยดาเลอร์ติตามบาก้าคือเลตาพิตามาเลคอรมออนุทินเนาะมีวดาเลปากแกโขเกนนาอาซิดเลกิตาพิตามาบาก้าคือเลทีเลก่อนนี่หรอเนาะเดอลินเนอามาสอมมาเซทอไว้ดาปกบ่าแปลสอบแปลเซทอเนี่ยลุลอซาเลอร์ตาเชื่อต่อปกบ่าก็หลือปกบ่าก็ย้อนให้ตกกอลอซาแม่เนี่ยอามาซาดีเนี่ยเนาะเลือดบุกขึ้นเนี่ยตาเชื่อต่อควินาริติเลอร์อันนาริติชีเนี่ยก็เหมือนนี้เหมาะปกบ่าก็หลือปกบ่าก็ย้อนก็บ่าให้ตกกอลอซาเหมาะบาชาจ้าทอตาตินิญาอีเลมุกอเลียควินาริเนี่ยเนาะเดอจ้าทอตาตินิญาอีเลส่วนเมียปะตาเชื่อต่อควินาริเนี่ยเทลามือคืนนี้แล้วเนาะดับแหวะเทลามือคืนนี้แล้วแต่นี่ลามือคืนนี้เนี่ยเนาะดิซอตาตินิญาอีจ้าทอกมือคืนนี้แต่ยุ่ยใหญ่แล้วส่วนเมียปะตาซอตาแซ่เปิดทอเลวิบอกรในตาบาเลพาพอนารีนี่เนี่ยโคเนเจอเฮบบะคือดับแหวะมือกับพัตติอาเกตับพิตามาเลปันดูปับกาซึกเลยไปด่าเปรเนปุกบะมาพอดช่วยเนาะปกบัตมาพอแชร์ดินาโคเนมือคืนนี้ตากันเลออทอวิธียูเมเกนตากันเลใช้แฮกกว่าดอปกาเนาะบาดบาดเริ่มสุญญาปันในมือคืนนี้เนี่ยประกอบดอกขันเนี่ยประกอบเหลือเมวดาเลอร์แต่เชื่อต่อโอเกตสิแล้วบ้านเนาะบาดนี้ก็ออกแต่เชื่อต่อเลเลอร์เซอร์ชีแสนเซอร์ชีคุณาทีลิ้นเนี่ยสิโลประกอบตุลอกคอเชิญดับเบิ้ลเนี่ยประกอบบาดแผลโชตาสอดตาเซเลอร์จดแต่กว่าดิสโซเลอร์สปอร์ตแต่จากเนี่ยเกตาเลอร์ประบังคับเวดาคอมยูเลอร์เมื่อเพื่อแผลสุขภาพเตือนเลเวดาพัสิเนี่ยเล่เกบากว่าเล็กกว่าเกดิซอมมุกอนเจอเฮตโตกอดับปูแวนเนอาบุลกตืออนาทิลุยเชียบเลยเฮตโตกอดับปูแวนตาเดเฮเตสวัสดีครับเนาะโอมิชอปเวอร์ดับปูแวนเฮตโตดูตัวเจ้าหลอดซาโตกอดซาตลอดตัดเลพีอีพีเอเดียดีเนดีเนเบอร์โทรศัพท์ดีเนดีเนก็หนาดอกว่าตัดสวีตเพื่ออ่ะกว่าตัดเชื้อตอนเอตัดคาเดเตะหนาดเสร็จเลยนำมีเลย
เดี๋ยวนี้เอาคนในบาร์เดบาร์เลมือคืนนี้มือกอกคอร์ปันเนสุญญาปาร์เดก็ดอกันเนกลือรัตเจเนาะอามาซาลินเนจะแฮบอบบากือดอปูแวมือกับพัตตีตาเซรภัยเนอากูวัดดัลเลตุชิสิหล่อติสิญญาดิเจบะติลอตีดิเจบะเนาะบาชาเดปัดดูวับกาแฮปเปอร์ดาเริ่มอซอร์ดเพื่อนตาช่อตอนแรกซักเวกเกวียอามาซาลินเนจะเนาะเทลามือคืนนี้ล่ะเทลามือคืนนี้เนาะแฮบอบบากือดอปูแวมือกับพัตตีดิเนตากาเลตมกนาซาตาสวิลอแฮคิโดกนาเซลีกวยลอตากโตกวยกวยจึกซึดเลกนาตกาตือตกาตือมุขตาสวิเลเตเวดาแฮคือทอมีเวดาจ้อจ้อเก็บกับขอโพเนาะอีดอนเลกอีดอนเลเตเวดาซักกันยอมโมปากะเนาะซักกันยอมโมปากนาสกอรกว่าเนาะ

그때 리너 다 사비르 스라트 포 아타 너바 니선나 훌레 스라트 포 아울루 마타데 스즈 토바기오 너 글르네 소 세베다 로티 로체 그게 리네 텐나쿠네 소 세토데 로 스즈 세뇨 너 더부베 캐니 헤과 더가 아가 헤브라 더두라 너 디솔레 แต่ TikTok อัปปูนี่เนาะแต่บลึกก็กะอีกาเตเวดาสวัสดีครับผมเป็นกะเหรี่ยงราชบุรีอ๋อดอปเวเลอร์อำเภอสวนพึ่งราชบุรีเออปากันยอบโคลเลนปาเมกันหนาดอดิซอลเลอร์ปเตดาเนนับเพอจะเนาะบัชาจิไม่กันหนาเลอร์ดิซอเสือแบล็กเนาะเสือแบล็กอัตเตตามิรีนอดิซอลเลอร์คุณเดชนอคุณเดชกาคอลเลอร์ประมาเออมาซออเลอร์ตะแหละเวพัทยาเหมือนแหละนอกว่าเลอร์ประเตวดาแกประชุมหมดแล้วแกต่างด้าวเนี่ยแกปลาเลอร์ปลาหอกขบปลากระเลปลาหอกขบโพลกะเคยต้นเมฆประจดเตะโพบะหอกข้อในบอลในประมาเออมาซอปารกาเนอัมจินาฮุเลอร์อัมโมอัตเตปากญอนอัตโตปากญอนเนนับเปิดลิแน่อักลือรุปอกเกบะถ้าจะขอดอดิซอลเลอร์ปุ๊บเลเวกิแม่ประสัวเมื่อนี่จีเนาะอ๋ออาเซชเชอร์กาลีเนาะดอปเวเลอร์สวนพึ่งราชบุรีแต่เวดาก็นานาเปิดแต่เวดานาเปิดเนาะนาไม่เปิดแต่คือนึกมือกาพัตตีนึกปืนนึกเวเลอร์เวราชบุรีแฮเกลอซาสกอร์ดยาเซเนาะเกลอซาโรมอตเกาะเนาะขอเดิมแฮกระหึกระยาสกอร์เจอปรากญอกระลือกระทาเนาะก็คือสกอเจอปากญออากวเนาะเดอเลเฟซบุ๊กอปูเดโออากาดอเจเนาะดิโซเลพัตรามิเกกิติชัยมิเกพรไพรป่ามิเกเนาะดีโอเคดีโอเคมิเกเลหมูบิวหมูบินมิเกเนาะโอมิโชเปอร์ก็ดีก็กะเนาะหาเลือกเรนี่ละเรเนาะเออเป็นเต็มมาค่ะคือเลือดเสือแบล็กอะไรอะแกปัดโทตาเลอร์อะมีฮุสซาพลาอะโทปักก็เลยปัดโทมวยไทยถอดโทไอ้ดาตินหลาตินหลาในเน็ตเจนด็อกก็แกว่ด็อกก็แกว่เนาะดินแนวโคเนอะแกเนปักก็เลยปัดจอดเตะโพอัดเดียดโดอะแกเนปักกันยอโพอัดเดียดโดนตากาเลอร์ไม่บาซากวานนอนเนอัดเดียดโดเดอและคือกว่าเสเนาะเมเลอร์อะทิกตอกอะปูเมเกและเฟซบุ๊กเมเกและเฮกิเฮบาหลอดซาเซเนาะหลอดช็อตอะเวเลอร์แต่แค่ก่อนนุ้ยเนาะแค่ก่อนนุ้ยเนี่ยอากิเลตทัวร์ดันเลซีปูก่อเนาะจะกว่าเลอแต่ก็จ่อเนี่ยนิสโซเลอซีปูเดกาเนี่ยอากิปัดโทษดันเลอแต่ดอกแก้วบ่าวปัดเดกาเนี่ยโทษดันเซมุนเนาะล่ะแล้วจะซากโกปูเนี่ยบ้าอยู่ซาอุดันเลอเสือแบล็กอากอจีเมื่อวันดันเลอซีปูเดกาเนี่ยโทษดันอะโฉมุนเนาะโฉมุนเนาะเนี่ยเนาะบัชาดิแหละดิหลอนน่ะแกจะชมหมดเลยเสือแบล็กเดติดดอกแควจิบะแต่ธรรมดาบะเนาะดินาโคเนข้อกวาดดอกกวาดล็อกอัตเตวดาวันที่12ก็มื้อนี้มื้อ2วันที่12แล้วซักตือแค่ก่อนนุ้ยเนาะดินาโคเนเฮกิเฮบาและติเลอร์ปากญออากอเนาะข้อเดอะเวเนพิตามาตาดิซอลมาตานี่แค่คือเลปาจอเตพัวกอเนาะดิซอลแกปาจอเตพหมอคนไทยเนาะเชื้อสายกะเหรี่ยงเนาะดินาโคเนบาข้อกว่าดอกกว่าข้อเฮกิเฮบาเนาะมินเนอร์ตาในดือเกชอจิพัดโดญะเนาะอัปเปอร์เวียพลลีเดอร์เกสุคือซักคือดาพัดโดญะเนาะเฮบอบาคือดอปเวียดิเนแต่เพื่อนมิเลเลอร์อาเกตาละเกเนาะลอบาจิปเกอร์ตามันหลอดตอนยาอีเกจิปเกอร์ก็ร้าหรอเนาะตัดดีตัดโดอทวิดาแต่มีเกรจากเกเนาะแต่จากคนละจะซักแต่คือดอปเวียบาข้าคือเลตากระจอเลอร์เวเมโฮซออุเอดาตะคาอาเตเวดาอาเลทีปากญอโพดกายเนาะปากญอโพดกายเนี่ยมีเลอร์นั่นแหละชิเซควะชิเซคอมแหละจอชิเซควะเนาะจะตัวปอนี่เกบะเอาโลอําเภอศพเมยตะปานี่เนาะโอแลอําเภอศพเมยอาเก็บปาลึเมทลิทีระบะเมทลิทีระบะเมทลีมันแต่ละโลดะเมทลิบหลอนี่ยะตึทีระบะบาชาอาสั่วเมื่อเตามูเนสิญะอํามันตะละอามาตาเซก็มีพระเนาะปัสสอร้อนเนาะได้เวทโลไว้ดาเซปัสสอสู่ตาโพตาลีเนาะมีอะโวคาโดอ่ะ
มุสมุกิแต่มุสัทวนได้สูตัดดอตละอเวดาสูเวดาเซปัสโซคูระได้เวขึ้นเนี่ยบอคูระคูเวดาเซมาราเซก็จะปัสโซฮัตเลพิเลตอเลอเวนเลเวดาเซเนาะอเมทิทิดาบะอะโวคาโดพิเลตอเลเดตาโคตาคืดและพิเลตอลอมื่นลอชอสิญญาเวดาเนาะจากชั่วโมงเนี่ยเมื่อเมื่อจะตัดชั่วโมงดาเวเนก็เมื่อแล้วอัมมาลอเตเวดาแต่ก็มีเนาะประมาณลอเตและลอเตอัตสุลอเนี่ยอัตสุอะโวคาโดเนี่ยถูกใส่เชียบเละเนาะลิ้นเนี่ยอัตสาระแค่นี้เนาะบริการเนี่ยเดออัปเปอร์ทอเลอร์แต่ก็จอดที่ซอจะกว่าเนี่ยอาแกรีแกบาลเลติเลอร์ปากุปกันยอดที่ซอเลยนะฮะคือถอนนี่กินก็จะเลือดเปรี้ยบอ่ะเนาะปากุปกันเลือดผู้พิการเนาะบางครั้งคือเลือดเมมเมททิดทีดาเมกีเมจุดเด็กขอดได้เลือดเปรี้ยบาเมกีแฮกคือถอดวีเนปัตเตอร์ปากุปกันไปแฮกคือถอนเนปเปอร์เปอร์บาซาเลือดก็แฮกคือถอดดีเนดีเนจะเสียบาบาชาสัวเมื่อเต่ามูลและตึกการกาดิซอลเลอร์มาเรก็เติร์แพลเลอร์เปอร์มาแพลเลอร์เปอร์มาเซเนาะอันนี้เดออาเรก็เติร์ลิตจากคอนแรดเดียโดดิซอลเลอร์จะเต้กันนะอันเล็ดอัสูดอกาเฟร่าด้วยจีเน่สูดอกาเฟวีเนเช่าด้วยดาก็มือนี้เนาะอเมทคลีอัตถิระบอกบัชาอับเบอับเบลกาเฟสานสิญญาเวดากริดละเพื่อเพื่อหล่อแล้วมีเพื่อเพื่อหล่อแล้วจะมีได้บ่าสิญญาเวดากริดละนี่แหละคือกว่าซีเนาะดิซอลเลอร์ตะก็จบหลับพลาเวดาว่าเมทคลีหล่อเริ่มวิมฮอสซอร์กามาดาเซทิตโลโอเพื่อตลอดคอนโลโอเพื่อตลอดบาเกลอเมอูเนาะบาคิเนลเมบาคิเตเมดวิเนาะบาคิเนโชบาคิเนแขะบาพาโชบัดล้อแขะล้อโชบาเกลาวีคิเนเซมือบาคิเพื่อตลอดเซมือบาเกลาดิเลติจารเลเริ่มมีอุตลอพี่บาอัมบาเวดาไซก็จ่าบริการเนี่ยเนาะชิชโมตาชื่อตอนเมื่อกี้ไม่เซมบาจิกเลห้าไว้ขอดบล้อยบริการเนี่ยอัมมาจากนิพาราลิจอเตเวดาสันนีเนบุลกติสเซชีมาจากชิชโมล่าพรมาโตกับบริการเนี่ยนะพอมามีกูจะบัชาตะกิจดปราบพลาลอเวดาปราบพลาลอเวดาเลออาซัวเมื่อเต่ามูดิซอลาเกเนปากาคืออาเกียบบาเนาะนึกว่านอนเนี่ยเดียดโดนโตเกาะเต่ามูบากาจิเดคอนเดเรละแหละเดลิแนตะกุบากุเซอราละแหละโตเกาะตะคือสุคือซาชิโกชิเกดาสุชิซาชิเนาะกว่าอาเดียดโดดิซอลเลปราเลออาตานนานะดอกาเนาะจดแต่กว่าเตเวดาชีวิตต้องสู้เนาะเตเวดาดิเนเออเดเฮกิเฮบะและติเลอร์ประดกนาตาโพเนาะประกวาดดอตาโพก่อก็กะแลกิดอลเลอร์ตาสวีดอมุขอดอปแวกิดกนันตะแหละตะแหละเมทิลอเมทิลอเลบอปาโลเหมือนแหละแล้วก็ดินเนลจะโตรปอนนี่ใช่ป่ะเนาะเดอจะแปลกนาไม่ได้บาวิซาจูเจอดอปแวเนาะแลกนาสกอดอกว่าเนาะ

กตเตอร์ดอลลินอตาสวิเลอสระกลินีอาตาเตวดาเลออันตะละนอทโดเดพเวดับเวเคกนาเวดะเนาะขอดอลเลอร์อันตะละเอเกประมาณลอลีดอลีเนาะดับเวเคดกนาเวดะแกกตึลอเสดาคอเตโจจะกซิดเลกนาอะเวดอตกาเตเวดาซาอุเลกเจโคโลเนเลตําบลปะแปอําเภอแม่แตงเดวิทยุดบลอนใหญ่สตาเซรปอเกบาเตเวดาดีเนอับบาจะเลจะตัวรบาจีบาเดดิเลดิหล่อจะเกิดเตกือตาขวนตาช่วยแม่ยาปะดอบาชาไม่เมเลพัติลาญาตัวดุตัวโจยามุขอเอาเลแม่ริมในเตเวดาเซกิเนาะสู้อปีเตเวดาเออบาชาเล่นแม่แตงแต่ปะดอจะแซบาเดจะเกิดเตกือตาขวนตาหนาช่วยแม่ยาปะเนาะตาบลื้อเล่นเตกือยาตาก็เจาะเสริภายีเดหล่อช็อตเอาไว้เลแต่หันยาอีจะเกิดเตตาเปยหล่อจะเกิดจิบลิจิบโผล่เกดับปูแหวกก็ปูก็ตอแต่เตเลอร์แกเนปก็หมอสกอร์เลยกันหนาเลยวิทยุปูเมกเรนอกันหนาเลยปากอเวดาเลยออนไลน์เมกเรนอออนไลน์ดิโซเลอร์เฟซบุ๊กอะปูเมกเรติ๊กต็อกอะปูเมกเรมอนาโกโอชูโอเคลเบมือซาพรีก็กะอีคาจะคือแทกต่อพากเลอร์เวจอจุ้ยเตนากูอาตาสวิเนาะอมีเลอร์เอเกประมาณหลอดลีตะเพื่อนนี่หรอเนาะเพื่อเกิดแลกนาสกอร์เกตัดตือเลือกก็เติร์กข้อข้อได้ตัดเชื้อต่อไม่อบเลี้ยงแค่ก่อนจะก็แปลเกดอลเลอร์พัตติพัตติซูโพอื้อลือมาทาระเนาะพัตติซูโพอาตาจิบลิจิบโคดับเบิ้ลเวลเลอร์ราชบุรีเจแฮททีปกาแฮกวาดรอบการเลือกซอกอ่ะเนาะบัตรการจ้าไม่ได้เอตัดสอตัดเซตตอนยาอีเน่อสอเซทอลิตอลเล่เนาะจึกเตกุดอปูแวอสอเซทอมีเวดาอสเซทอลวิทยุปูดิซอลเลวิทยุและคิลเปลเนี่ยเนาะปราพลิซับกันดากันหนาเวดาและคิลเปลและยาอุรตอนี่ล่ะเลปากันหนาเวดามุนนอสกูทีสกูก่อนเนี่ยสระปุโลสระบินนาอัตโตดาและยานี่ล่ะเนาะสระมือแกงแยเนาะแคนิบลอดโอเกเลยาเดปูพอมลาบาดกะกะพอดีพอสารสัญญาชั่วโมงเลยวิทยุเนี่ยอัลลอมุลมาพาสิลิอันอกอตลอมันเนาะปูบาโอ้ดีละหรอบาชาละเลอแค่นี้เราปากเกดอกเลอคอมพิวเตอร์ราทอปากเกดอกเลอโทรศัพท์มือถือเนาะดินาโคเน่ปะตามาหลอดมาดอไวดาเลอมาสอนมาเซทอมาพลาทอเลอโทรศัพท์มือถือปูเจเนาะดิสอเลติ๊กต็อกเมเกเฟซบุ๊กเมเกเนอแฮกฮึกัญญาสกอเจปากปากก็เลยปากก็ลือปากกันยออากลือกทาเซนอตลอดตัดเล่นตอนยาอีนตากาเลตเนติดตามตเนฟอลโลดีเลอร์เจ็ดที่ต่อมาเดฟอลโลเซนตากาเลตเนฟอลโลดีเลอร์เพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476บาทเนเดอร์และฟอลโลเซนออ่ะเกมมีมอดามือมือก็กะโอชูดเลเบมือซาพรีตาบลื้อเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว หรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดด้วยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวง ประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
8: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
13: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
12: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาปมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ทองซาหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะให้เรานำเรื่องสั้นแนวไหนนะครับมาเสนอเนี่ยก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยคาดว่าจะจบในอีกสักประมาณสัปดาห์หน้านะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะจบแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังเรื่องสั้นนะเล่มต่อไปในแนวของ อาจจะเป็นบันเทิงคดีไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นกึ่งวิชาการนะหรือว่าจะเป็นรูปแบบของบันทึกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับหรือแม้แต่ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นแบบสนุกสนุกอันนี้ก็มีคนบอกกันมาเยอะนะเพราะว่าเวลาเราบอกแต่ละครั้งเนี่ยนะให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันแนะนำเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าหนังสือที่นำมาเสนอก็ดีอยู่แล้วล่ะนะ แต่ว่าอยากจะให้สนุกสนุกเอ๊ะนั่นแสดงว่าที่นำมาเสนอนี่บางทีอาจจะยังสนุกไม่พอหรือเปล่านะครับยังไงบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากๆ ขออภัยครับน่าจะเป็นกิจกรรมของเกม For the Blind นะฮะในชุมชนเกม For the Blind เนี่ยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็พัฒนาเกมกันออกมาเยอะแยะเลยรวมไปถึงน้องๆที่เป็นคนตาบอดนะฮะที่เรียนอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันแนะนำหรือว่าบางท่านก็ช่วยพัฒนาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีเกมเยอะนะแต่พอมีเกมเยอะแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาก็อยากให้คนเข้าไปร่วมกันเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะมีทั้งกิจกรรมที่ช่วยกันโปรโมทช่วยกันเรียกว่าสร้างสรรค์นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยคึกคักมากขึ้นคึกคักยังไงเนี่ยก็ยังอยากเชิญชวนให้บรรดาสมาชิกของ1414 Plus หรือแม้แต่ไม่ใช่สมาชิกก็ตามเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ลองไปเล่นเกมต่างๆกันดูด้วยนะครับนะเขาบอกว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาอย่างมีรสชาตินะชุมชนเกมนี่บอกว่าตอบโจทย์นั้นเลยนะยังไงเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับที่ชุมชนเกม for all นะฮะส่วนเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพนะฮะมีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปลายเดือนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปลายเดือนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอเช็คกับทีมงานดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเขาบอกว่าจะเสนอเดือนละครั้งเดือนนี้เราเสนอไปแล้วนี่นะสำหรับภาพยนตร์ลิโลใช่ไหมที่เล่นเกมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเช็คกันอีกนิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยก่อนเข้ารายการไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยแต่ว่ามีทุกเดือนนะครับเสียงบรรยายภาพนี่มีทุกเดือนนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะฮะหนังสือ รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ทุกผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อว่าดำผู้น่าสงสารนะฮะเรื่องที่2ม้าของพระราชาและปิดท้ายวันนี้นะครับ3ภาษาไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องดำผู้น่าสงสารดำเป็นเด็กเล็กที่น่าสงสารมากเพราะเขาเป็นเด็กไม่ฉลาดเลยแต่ถึงอย่างนั้นดำเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เสมอวันหนึ่งแม่เรียกดำมาแล้วส่งถุงข้าวพอที่ดำจะแบกได้และบอกว่าไปที่โรงโม่นะลูกแล้วโม่เป็นแป้งกลับมาให้แม่ทำขนมจ้ะแม่ดำว่าแล้วก็แบกถุงแป้งตรงไปยังโรงโม่ก่อนจะออกเดินทางแม่ยังเป็นห่วงจึงสอนว่าลูกแม่ลูกจงเป็นคนอ่อนหวานและมีมารยาทดีต่อทุกคนที่เจ้าพบเด็กที่มีมารยาทเจรจาอ่อนหวานย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็น ระหว่างทางถ้ามีใครถามถึงทางไปเมืองก็จงตอบและชี้ทางให้เขาอย่างสุภาพดำจำคำของแม่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงโม่ระหว่างทางเห็นชาวนาคนหนึ่งจูงแพะมาเจ้าแพะตัวนี้พยศมากมันเต้นเย่งๆยันหน้ายันหลังชาวนาจูงมันไปทางหนึ่งก็รันไปอีกทางหนึ่งซึ่งทำให้ชาวนาโมโหเป็นอันมากเล่นชักเขย่ากับแพะอย่างทุลักทุเลเต็มทนและโมโหแพะอย่างที่สุดดำจำได้ว่าแม่สอนให้สุภาพต่อทุกคนและจงบอกทางไปเมืองแก่คนที่ถามดำเข้าใจว่าถ้าเจอใครแม้เขาไม่ถามก็ควรบอกดังนั้นเมื่อเห็นแพะมุ่งหน้าจะไปในเมืองแต่ชาวนากลับดึงแพะไปอีกทางหนึ่งดำเข้าใจว่าชาวนาจะไปผิดทางจึงเดินเข้าไปหาและเอ่ยอย่างสุภาพว่าลุงจ๋าทางที่แพะดึงไปนั่นแหละทางไปในเมืองทำไมลุงมาดึงทางนี้ล่ะมาสิฉันจะช่วยจูงมันไปแล้วดำก็ดึงแพะไปทางในเมืองเจ้าของแพะจะออกแพะกลับบ้านเหนื่อยจะขาดใจกลับมีเด็กมาพูดแล้วยังช่วยดึงแพะไปทางเมืองอีกก็โมโหร้องว่านี่มึงเสือกอะไรของมึงวะกูจะไปบ้านกูเสือกดึงไปทางในเมืองท่อว่าแล้วก็จับดำเหวี่ยงกระเด็นไปดำนึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่กลับมาได้รับผลตอบแทนเช่นนี้ก็แบกถุงข้าววิ่งร้องไห้ไปหาแม่แม่ดึงดำเข้ามากอดและปลอบว่าเงียบเสียลูกทำไมลูกไปพูดอย่างนั้นในเวลาหน้าสิวหน้าขวานลูกควรจะพูดว่าลุงจ๋าลุงกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงหรือจ๊ะอย่างนั้นจึงจะถูกต้องดำรับคำแล้วก็แบกถุงข้าวกลับไปอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคำสอนใหม่เขาตั้งใจว่าจะพูดให้เพราะและสุภาพที่สุดคราวนี้เขาคงจะได้รับการตอบแทนอย่างดีและใครๆก็จะพากันชมว่าเขาเป็นเด็กดีและสุภาพเดินมาได้สักครู่ก็แลเห็นขบวนยาวเหยียดมีคนและแพะประดับประดาตกแต่งกันอย่างหรูหรานั่นคือขบวนแต่งงานตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นบนรถสี่ล้อมีคนแต่งตัวแปลกๆเต้นรำทำเพลงกับมีดนตรีปี่เป่ากันลั่นถนนเด็กๆกลุ่มใหญ่วิ่งตามขบวนนั้นไปคนบนรถก็เหวี่ยงขนมให้เด็กๆแย่งกันเป็นที่สนุกสนานรถคันหน้าเป็นรถบรรทุกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งเคียงเจ้าสาวท่าทางวางปึ่งดำยืนอยู่ข้างถนนพอรถเจ้าบ่าวมาถึงดำไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันนึกว่าจะพาแพะไปไหนก็กล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพี่นี่ท่านกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงที่ตลาดหรือจ๊ะเจ้าบ่าวได้ยินดำว่าดังนั้นก็นึกว่าดำว่าเจ้าสาวของตนเป็นแพะแยกเคี้ยวเข้าใส่เจ้าเด็กหยาบคายฉันจะต้องสอนให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรพูดกับเจ้าสาวของฉันอย่างไรว่าแล้วก็กระโดดลงจากรถเอามือฟาดป้าบเข้าที่ก้นของดำเต็มแรงดำร้องไห้อู้วิ่งไปหาแม่โธ่เด็กน้อยของแม่เอ๋ยทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าควรจะพูดว่าท่านกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะจะดีกว่าจ้ะแม่ฉันจะระมัดระวังพูดให้ถูกต้องต่อไปดำกลับไปอีกครั้งหนึ่งพอดีเห็นไฟกำลังไหม้บ้านชาวนาควันตลบเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกำลังช่วยกันดับไฟอย่างขมักเขม้นแข็งขันในกำลังพลวันนั่นเองดำตรงเข้าไปที่ชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและหิ้วถังน้ำวิ่งมาเพื่อจะดับไฟดำยืนขวางทางก้มศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้าลุงจ๋านี่ลุงกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะปัดท่อชาวนาแยกเขี้ยวกูกำลังจะไปดับไฟบ้านกูเสือกมาถามอะไรจู้จี้กวนใจแล้วยังขวางหน้าขวางตาอีกประเดี๋ยวพ่อแล้วก็เหวี่ยงดำกระเด็นไปดำวิ่งไปหาแม่โถลูกแม่เจ้าก็ไม่ควรพูดเช่นนั้นนี่นาเมื่อแลเห็นไฟไหม้ก็ควรจะเอาน้ำดับจึงจะถูกต้องจ้ะแม่ดำออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งแม้ถุงข้าวจะหนักก็แบกอย่างอดทนและตั้งใจมาถึงบ้านชาวนาบ้านหนึ่งอยู่ริมถนนมองเข้าไปในบ้านและเห็นภรรยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟทำขนมอยู่อย่างขมักเขม้นดำจำคำแม่ได้ว่าเมื่อเห็นไฟไหม้ให้เอาน้ำสาดเข้าไปจึงจะถูกดำเห็นดังนั้นก็คว้าถังน้ำเจ้าของบ้านไปตักที่เบาะแล้ววิ่งไปโดยเร็วพอถึงไม่รอช้าสาดน้ำโครมเข้าไปที่เตาไฟซึ่งมีภรรยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟเหยงๆอยู่ภรรยาเจ้าของบ้านร้องออกมาด้วยความตกใจเนื้อตัวเปียกปอนไฟในเตามอดสิ้นพอได้สติแลเห็นดำยื่นถือถังน้ำก็โกรธจัดตรงเข้าไปตบซ้ายตบขวาดำร้องไห้วิ่งไปหาแม่อีกครั้งโทษลูกแม่เอ๋ย ทำไมหนูทำอย่างนั้นล่ะหนูควรจะเข้าไปหาอย่างสุภาพและถามว่าคุณป้ากำลังทำงานอยู่หรือครับจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างโลกนี้เรียนยากเหลือเกินจ้ะแม่แต่หนูก็จะพยายามดำเรียนโลกต่อไปเขาเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเดินไปถึงบ้านหนึ่งเห็นชาวนาคนหนึ่งนอนกรนฟี้ฟี้อยู่ใต้ต้นไม้อย่างสบายอารมณ์ดำก็เดินเข้าไปหาแล้วทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพ่อลุงกำลังทำงานอยู่หรือชาวนากำลังหลับสบายไม่ได้ยินเสียงดำก็เข้าไปปลุกและร้องทักให้ดังขึ้นอีกชาวนาสะดุ้งตกใจตื่นได้ยินคำถามว่ากำลังทำงานอยู่หรือก็โมโหเหวี่ยงดำกระเด็นออกไปนอกรั้วโธ่ไอเด็กเปรตกูกำลังหลับสบายเกือกมาถามได้ว่ากำลังทำงานอยู่หรือดำวิ่งไปหาแม่อีกเช่นเคยแม่สั่นศีรษะแล้วว่าโธ่ลูกเอ๋ยทำไมลูกแม่จึงไปพูดอย่างนั้นในเมื่อกำลังหลับสนิทลูกควรจะพูดว่าพ่อลุงกำลังพักผ่อนอยู่หรือดำถอนใจเฮือกใหญ่และแบกถุงข้าวไปยังโรงโม่แป้งเมื่อถึงเจ้าของโรงโม่กำลังยุ่งอยู่กับการโม่เนื้อตัวมอมแหม่มไปด้วยแป้งมีเหงื่อไหลหยดย้อยไปทั่วตัวผงแป้งปลิวคลุ้งดำไปถึงก็ตรงไปหาเจ้าของโรงโม่ซึ่งกำลังทำงานตัวเป็นมันโค้งคำนับอย่างสุภาพสวัสดีจ้ะวันนี้ลุงนอนพักสบายดีจริงนะเจ้าของโรงโม่กำลังเหนื่อยได้ยินคำพูดเช่นนั้นก็โมโหไอเด็กขี้เกียจออกไปเสียจากบ้านข้าก่อนที่ข้าจะจับเจ้าเหวี่ยงไปน้อยแน่กำลังทำงานจนหายใจแทบไม่ออกหาว่าข้ากำลังนอนพักสบายอยู่ได้ทุยเจ้าของโรงโม่ผลักดำกระเด็นออกไปแล้วปิดประตูเสียดำเดินร้องไห้กลับมาหาแม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีถุงแป้งกลับมานางรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ดำออกไปทำงานนอกบ้านอีกนางจึงให้เขาอยู่แต่ในบ้านแต่ดำก็เป็นลูกจะชั่วจะดีถี่หาอย่างไรนางก็รักและจะเฝ้าสอนเขาทีละเล็กละน้อยจนกว่าดำจะเข้าใจและเรียนโลกได้ถูกต้องพอสมควรถ้าเขาไม่เข้าใจก็เป็นกรรมของนางเรื่องม้าของพระราชานานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะซื้อม้าพันธุ์ดีที่สุดในโลกมาไว้เป็นอัศวราชประจำพระองค์พระราชาจึงมีพระบรมราชโองการปราบประกาศให้ประชาชนทราบว่าถ้ามีผู้ใดนำม้าดีที่มีฝีเท้าเยี่ยมที่สุดโดยวิ่งได้เป็นระยะทางพันลี้ไม่ต้องหยุดพักเลยพระองค์พร้อมที่จะประทานเงินทองจำนวนพันเหรียญให้แก่ผู้นั้นเป็นรางวัลทันทีถึงแม้พระองค์จะตั้งเงินรางวัลไว้อย่างสูงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดจะหาม้าที่มีฝีเท้าดีเท่าดังคำประกาศนั้นได้อยู่มาวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งอาตาจะไปหาม้าฝีเท้าดีดังกล่าวมาถวายแก่พระราชาดังนั้นพระองค์จึงทรงพระราชทานเงินจำนวนมากมายเป็นค่าเดินทางให้แก่ชายผู้นั้นไปจนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนชายผู้นั้นก็กลับมาพร้อมกับหัวกะโหลกม้าและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแก่พระราชาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่ามันเป็นหัวกะโหลกม้าธรรมดาซึ่งหาค่าอันใดไม่ได้พระราชาจึงทรงกริ้วเป็นที่สุดเจ้าหมายความว่าอะไรพระราชาตรัสด้วยสุรเสียงดังลั่นข้าให้เจ้าไปหาม้าที่มีชีวิตและมีฝีเท้าเป็นเยี่ยมแต่นี่เจ้าบังอาจเอาหัวกะโหลกม้าที่ตายแล้วมาให้ข้าเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของข้าเจ้าจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นสิ่งทดแทนรู้ไหมขอเดชะพระราชอาญามีผลเกล้าการที่ข้าพุทธเจ้าได้นำหัวกะโหลกม้ามาถวายแก่ล้นเกล้านั้นข้าพระพุทธเจ้ามีเจตนาจะให้ประชาชนทราบว่าพระองค์ทรงยอมสละเงินเป็นจำนวนมากมายเพื่อเป็นค่าหัวกะโหลกม้าเมื่อความเข้าใจของคนทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วใครๆต่างก็เชื่อว่าพระองค์ต้องทรงตั้งพระทัยพระราชทานเงินรางวัลเป็นจำนวนมากกว่านี้สำหรับผู้ที่จะนำม้าฝีเท้าดีจริงๆมาถวายและต่อไปนี้พวกเจ้าของม้าทั้งหลายก็จะต้องนำม้าเท้าดีเยี่ยมมาถวายเป็นแน่ทีเดียวพระราชาทรงมีพระราชดำริและเห็นด้วยกับชายคนนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอาจจะเป็นจริงดังที่เจ้าว่าก็ได้แต่ถ้าความคิดของเจ้าในครั้งนี้ไม่เป็นผลแล้วก็เจ้านั่นแหละจะต้องได้รับโทษจากข้าอย่างสาสมทีเดียวข้าจะให้เวลา3เดือนถ้าพ้นจาก3เดือนไปแล้วยังไม่มีผู้ใดนำม้าฝีเท้าดีมาให้ข้าแล้วเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแต่ยังไม่ทันครบ3เดือนตามกำหนดก็มีผู้นำม้าฝีเท้าดีดังคำประกาศมาทูลเกล้าถวายอันเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของพระราชายิ่งนัก และชายผู้นั้นก็พ้นผิดรอดชีวิตไปได้นิทานเรื่องสามภาษากาลครั้งหนึ่งมีขุนนางผู้หนึ่งมีบุตรชายเพียงคนเดียวขุนนางผู้นี้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้บุตรชายเจริญรอยตามอาชีพของตนคือความเป็นขุนนางแต่ก็ไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะบุตรชายของตนไม่สนใจและไม่เอาใจใส่อะไรทั้งนั้นเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรก็คิดจะส่งลูกชายไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงยังเมืองไกลบางทีอาจจะทำให้ลูกชายมีความรู้ความฉลาดขึ้นบ้างวันหนึ่งขุนนางจึงเรียกลูกมาแล้วว่าฟังพ่อนะลูกพ่อเองหมดปัญญาที่จะทำให้ลูกมีสมองมีความสามารถรับการศึกษาได้เจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อจะดำรงตระกูลต่อไปได้ก็ต้องมีวิชาซึ่งจะช่วยให้เจ้าถึงความสำเร็จได้ฉะนั้นพ่อจะส่งเจ้าไปอยู่กับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพ่อเชื่อว่าอาจารย์จะช่วยเจ้าได้เด็กหนุ่มลูกขุนนางถูกส่งไปอยู่กับอาจารย์ในเมืองหนึ่งพอครบปีก็กลับขุนนางผู้พ่อเห็นลูกกลับมาก็ดีใจถามว่าพ่อหวังว่าเจ้าคงจะได้วิชาความรู้มาอวดพ่อนะถูกแล้วจ้ะพ่ออาจารย์ได้สอนให้ลูกรู้ภาษาหมาจ้ะหมายความว่าอย่างไรกันพ่อตะโกนลั่นเรียนภาษาอะไรไม่เรียนเรียนภาษาหมาอภิโทอภิถังอนิจจาอนิจจังอาจารย์ของแกไม่บ้าก็คงเมามันเรื่องอะไรจะไปรู้ภาษามันจะเห่าจะหอนไม่เห็นเกี่ยวกับคนไม่เอาพ่อไม่ต้องการเจ้าจะต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์คนใหม่เด็กหนุ่มถูกส่งไปเรียนวิชาอีกพอครบปีก็กลับมาขุนนางกระหยิ่มยิ้มย่องนึกว่าคราวนี้ลูกคงจะได้วิชาดีๆมาเมื่อถามลูกชายก็ตอบว่าคราวนี้พ่อคงพอใจเพราะอาจารย์สอนวิชาภาษานกนกขุนนางตาลุกด้วยความโกรธ

พอครบปีก็กลับบ้านพ่อก็ดีใจเรียกลูกมานั่งใกล้แล้วว่าพ่อคิดว่าคราวนี้เจ้าคงจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังลูกก็คิดอย่างนั้นอาจารย์ของลูกสอนภาษากบร้องเวลาฝนตกหรือไม่ตกหรือเวลามันร้องเราฟังภาษารู้หมดจ้ะเท่านั้นเองความอดทนของพ่อก็ถึงที่สุดมึงมันพวกสัตว์เดรัจฉานกูให้ไปเรียนภาษาคนแต่มึงเรียนภาษาสัตว์ไอ้ลูกเลยย้ำนอกข้อมึงกับกูเลิกเป็นลูกเป็นพ่อกันเสียทีโธ่พ่อจ๋าวิชาทุกอย่างในโลกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าวิชาที่ลูกเรียนมาไม่มีประโยชน์ทำไมอาจารย์จึงสอนท่านคงเล็งเห็นอะไรสักอย่างขุนนางหัวร่ออย่างแค้นๆคงเล็งเห็นอะไรถุยกูว่ามันพวกไอ้500ทั้งนั้นกูไม่ต้องการมึงไปเสียจากบ้านกูชายหนุ่มเห็นพ่อตัดญาติขาดพ่อลูกดังนั้นก็จำใจกราบเท้าพ่ออำลาออกเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาเดินทางมาได้หลายวันแม้จะยากลำบากแขนอดมือกินมือเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อผ่านฝูงนกฝูงกาได้ยินเสียงนกพูดเจรจาตามประสาของมันถึงเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรก็ทำให้เขาเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมความทุกข์ยากการเป็นอยู่ของสัตว์เช่นนกก็เหมือนความเป็นอยู่ของคนและสัตว์อื่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้านกผัวเมียก็จะปรึกษาหารือกันว่าจะไปหากินที่ไหนถ้ามีลูกอ่อนนกผัวจะออกไปหากินเองให้นกเมียเฝ้าลูกเฝ้ารังกำชับให้ระวังอันตรายจากนกใหญ่เช่นนกเหยี่ยวนกอินทรีหรือไม่ก็อันตรายจากธรรมชาติเช่นไฟป่าเป็นต้นเมื่อนกผัวไปแล้วนกเมียก็จะอยู่รังคอยดูแลลูกอันลูกนกหรือลูกคนลูกสัตว์อื่นเมื่อเป็นเด็กเพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกยังไม่เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่กินเมื่อหิวก็ร้องไห้เมื่อไม่ได้ดังต้องการแต่แม่นกไม่มีเปลเว้นแต่นกกระจาบการกล่อมลูกก็เหมือนกล่อมคนคือใช้วิธีร้องเพลงกล่อมเนื้ออุ่นเอ่ยเนื้อเจ้าละมุนดังสำลีแม่มิให้ใครต้องเอ่ยกลัวเจ้าจะมองสีทองดีของแม่นาเสียงของแม่นกเพราะมากลูกนกฟังแม่กล่อมประเดี๋ยวเดียวก็หลับปุ๋ยอยู่ในรังแม้ลูกจะหลับแล้วแม่นกก็ยังกล่อมอยู่เพราะเกรงว่าลูกจะตื่นกล่อมจนกว่าพ่อนกจะกลับมาถ้าเป็นนกหนุ่มสาวยังไม่มีลูกก็จะพากันไปหากินพูดจาสนทนาประสานนกฝากรักกันจู่จี่บ้างพ้อกันบ้างร้องเพลงตามกิ่งไม้บ้างส่วนใหญ่นกที่ร้องเพลงมักจะเป็นนกโสดร้องเพลงบรรยายถึงความเปล่าเปลี่ยวหรือไม่นกที่รักกันแล้วก็กำลังจะร่วมหอลงโรงกันจะบินคู่กันไปผลัดกันร้องเพลงนกสาวมักจะร้องเป็นทำนองว่าถ้ารักน้องแล้วก็รักให้ยืดยืดอย่าใจจืดไปแบ่งปันรักให้นกสาวอื่นซึ่งเจ้านกผู้ก็จะร้องตอบสัญญาสัญญาสัญญารักน้องรักแนบอุรารักเดียวรักเดียวถ้าเกิดวิวาทบาดถลุงกันเพราะแย่งรังแย่งอาหารแย่งคู่ก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งดุดันต่อว่าเสียงของนกเหล่านี้ทำให้ชายหนุ่มเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนักเวลาล่วงไปหลายวันระหว่างการเดินทางเขาพักตามสุ่มทุ่มพุ่มไม้ที่มีนกอาศัยอยู่มากๆถ้ามีภัยอันตรายใดนกจะเป็นผู้บอกเขาจึงปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงกลางป่าแห่งหนึ่งได้ยินเสียงนกกังเขนสนทนากันอยู่บนกิ่งไม้เตี้ยๆว่าที่ปราสาทร้างในป่าทึบมีหมาดุอยู่ฝูงหนึ่งใครเข้าไปใกล้ปราสาทมันจะทำร้ายกัดเสียจนตายชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ปราสาทนั้นแน่ตนเองรู้ภาษาหมาดีลองเดินทางไปดูเผื่อจะประสบโชคบ้างในไม่ช้าก็ได้เห็นปราสาทหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ในแมกไม้เป็นปราสาทเก่าแก่บางสิ่งก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อลมพัดมาจะได้ยินเสียงหมาหอนแสดงว่าเป็นอาการหน้าเบื่อหน่ายมันร้องบอกกันว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากหน้าที่นี้เสียทีชายหนุ่มเดินมาถึงปราสาทพอถึงประตูใหญ่ก็มีหมาตัวใหญ่ฝูงใหญ่วิ่งมาส่งเสียงเห่าอย่างดุร้ายจะกัดชายหนุ่มยกมือขึ้นห้ามพร้อมกับส่งภาษาไปว่าเราได้ยินเสียงร้องของพวกเจ้าบ่นว่าเบื่อหน่ายเต็มทีอยากจะไปเสียจากที่นี่เราจึงมาช่วยเจ้าพอขาดคำหมาทั้งฝูงก็หยุดกึกลงทันทีมันมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อใจชายหนุ่มจึงพูดขึ้นอีกพอรู้ว่าชายหนุ่มรู้ภาษาของมันก็ตรงเข้ามาหมอบ

0: ใกล้กระดิกหางอย่างเป็นมิตรถูกแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับมอบหมายให้รักษาสมบัติอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถ้าใครเข้ามาโดยไม่เป็นมิตรข้าพเจ้าจะขับออกไปแต่บัดนี้ท่านผู้เป็นมิตรมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้พ้นหน้าที่นี้เสียทีเชิญท่านเถิดชายหนุ่มเดินตามหมาเข้าไปจนกระทั่งมาถึงปราสาทหมาก็ชี้บอกให้ชายหนุ่มหยิบเสียมมาขุดลงไปลึกเพียงศอกเดียวก็พบหีบสมบัติใหญ่ในหีบนั้นมีเพชรนิลจินดาเงินทองมากมายล้วนแต่มีค่าทั้งนั้นสมบัติเหล่านี้เป็นของท่านทั้งหมดข้าพเจ้าหมดหน้าที่แล้วขอลาก่อนแล้วหมาเหล่านั้นก็วิ่งออกจากปราสาทหายไปชายหนุ่มได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก็จ้างช่างมาซ่อมแซมปราสาทจนสวยงามอย่างเดิมวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ที่ขอบสระได้ยินเสียงกบในสระคุยกันว่าเจ้าของปราสาทคนใหม่เป็นคนดีมีเมตตาเสียอย่างเดียวไม่มีคู่ครองถ้าได้ลูกชาวนาคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงกำลังรุ่นสาวรูปร่างสวยงามแต่ทว่าค่อนข้างยากจนจนกบตัวหนึ่งชายหนุ่มมั่งคั่งร่ำรวยที่ไหนจะไปเอาคนจนมาเลี้ยงอย่าว่าแต่เขาเลยฉันเป็นคนฉันก็ไม่เอาเหมือนกันคนจนมันจะมีดีที่ไหนอ้าวเอ็งอย่าดูถูกคนจนสิจนหรือมีมันก็คนเหมือนกันมันอยู่ที่สมบัติ3ประการต่างหากประกอบกันคือรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติถ้ามีคุณสมบัติดีรูปสมบัติดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองหาไม่ยากชายหนุ่มได้ยินกบคุยก็ยินดีเขาเองไม่เคยคิดว่าคนจนหรือคนมีจะสำคัญกว่ากันคนดีต่างหากที่เขาต้องการเงินทองทรัพย์สินเป็นของนอกกายถ้าขยันหมั่นเพียรอุตสาห์ทำมาหากินก็ได้ไม่ยากดังนั้นเขาจึงแอบไปดูแลศึกษาอยู่เป็นเวลานานเห็นเป็นคนดีจริงๆเขาจึงได้ส่งเฒ่าแก่ไปสู่ขอและแต่งงานกับเธอในที่สุดทั้งสองมีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดอายุขัยความรู้ทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าใช้ให้ถูก
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับถ้าเป็นต้องเป็นจดหมายและไปรษณียบัตรแล้วล่ะนะครับเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินนั้นแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
2: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมนี้ผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟิล์มเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่าน ก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
1: ด้านนางสุพิชยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
3: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026นี่มีวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
6: นางเลิศรักลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผล ครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
7: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 นฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักกรากาตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าว สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง

0: พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวานาออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50และ114-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวิลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัย

0: ไหมบอกเซียคลาส DC 2วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส DC 3หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิลแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิทสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิทสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open Grand Prix 2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอนโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคทหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชายสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาเจ้า
2: อโบชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาเลเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต้อเกือออติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อต้อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวือจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุข0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผา

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือราฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชริคือหนอฮือกากาเชเวอโคโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานักบวงเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชินนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักคะไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟอดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

หะจ้าหะจางากุละทอกะนอมาเกาลีนะจิเมเลสามานาฮอติกาตาวิลิคอปีเอติปเพวิโยอบอดะจาวิโยยาปุฮะติปอทอกะดะจาวิออญอยะฉอคลองะฮุติปอกอกะมีลาแลจุปาอุปโรเชตาวิออวิออญีราหุยะติภะเกลติเกไรกะอบอดะจาอคลองะฮุออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออลอปุเลติกะเลเลถะตะอุยอยะวิออคลโลละเซจะเลไรกะอบอดะจาอคลโลหะยูลาวิโยแมหะวิออวิออญีราหุยะคาพอเชพโรเชตาวิคคิเพเชเลนาติกะเลเลทอกะจาแมดอแมซแมกะแมฮาเลดอซาเชอลีนาจะได้เจอวิออยะกะเนหุไทก็คอลโลแลมุยิขอยาแพวิทัปปาตองาคือเตกาเลเลทอกาอเจอยาคัสแพตอลาเวอานาอากอติปาทาเนคือตอดะเลอปูกากะเกตูเตกาเลเลกะอาชิยอตูยอยากะทะคะแดนหาซาดะกิสิแมและยันยิวยอยาเลชุดิซอคอลโลกาสปึกขอนียันยิแลก็ฮาปาเซทบะฮาปาโอคอโลยันยอฮาปาสงานียันยิแลอีมุนิแพวิโยและจะขอนีที่นิชขอขอมุขอไม่เลยกาจะขอนี้ที่งาหาขอชกขออิมขอโยแม่หาวิอวิอเนรหุยาติพาวติฮาเลเลมเผื่อวิอยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาเลเลงาหือละหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลต่อไกเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอเอ็มที่ฮิวอหัสชกกิโลเฮิร์สเดลัยพ่อเบื่อเลยกาญิพอติพ่อแลเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยอวิออนีราหุยาติกาเลเลทอกาอาชิยอตุยอยากาทะคะแดนิหาซาดักอิสิแม่และอย่าเพื่อหาวิออยาทอกายูเวลาตาวิออบูจอวิออลอติพาไลรอยูเวลาวิโยแม่ชะดับปะตอคือปุตตาและอเลมือทักขะไกติแกเชียแลอกาปิดักอิสิแม่หาวิออวิออนีราหุยาติพาโดมาจาเวเชเลลูตุสิตุเวเนหัวตุทัปิลามะจาโลแมเลขิโกงาหือโดมาจาวิทัปปะโตเลโดหะกะหาวิอสาติภัชโชอฟึกุขอกะลุยปุวิจโกมาเลขิโกงันเนหือโดมาจาละกอฟึกุอนากะแพเกลาวิจิแมเลกะเดเตเลขิตตอตาโดมาเลอละกอฟึอนากะแพลาวิโลแมเยโกไลกาโดวิอเลมาจาดะโดวิอามาติแลโดมาวิวหนอนเนี่ยมาไกเวียมาเตียวฟึกว่าคือไอเวลแต่กะดอตุยอเล่ชอยะชอเล่จ้าดากอดะเปือวิจิแมเล่งะคือออตุคอโลตีจิเลเล่กะเฮียก็ชอยะชอเล่โดมาละกูซากะเล่กอไววิจิกมาฟูฟูไกเวเล่เฮียก็ก็โดมาจ้าละกูกะอมกะแจไกเปือวิจิแมเล่ก็โดมาจ้าละกูกะเล่พี่พี่ย่อยกะไกลาวิเจโดมาจาละโกลินิมากะมาซาไซไกวิเจโกมาเลเคกอโดมาจาละกุกะกาธิจากาวิเลติภาโกกาธิจาวิจาเลมาปุปุปุยไกวินาลีโดมาวิทัปปะโตยะคติภาละโกโดมาละโกจามากาวิกะจอวิเลชอยะกะติกาเลติกาเผวิมาชุดาวิโยเฮโกเลงาฮือโดมาจาวิติยะทาเลงาฮือพี่พี่ย่อยๆติโกเลออฟึกโกเตผาฮือวิเจเลโดมาจาวิติยะทาเลงาฮือออฟึกโกฮอนาวิลีชอญิมานิมาสฮอเลซาคาเดวมากาวิคลิเตเลเลชอติคานาวินะเลซากามาแผเมือกามาแผเคกวิโยเตผะผาอไกทึเวเลออฟึกูก้ามาเตวินะเลเคกอมูฮอติกูปิคอจอเวเลเคกองาคือดอมาจาละกูเลอกาเตเคจาจะกมามาดาวิออซาตอลาวินะเคกองาคือจากเกตาวิออฟึกูคาเดมากึเมือลาวิทัปปะตอจะเคแผวิจิแมยากอจามาจาวิทัปปะโตมาฮินาริจอดอมาจาวิทัปปะโตพี่พี่ย่อยๆเตโกอากากาลูลาวิเจเฮกว่ากาซเวกาสเคลิแมกานาต้อยกาตอลาปื้อวิจิแมเคเตลาโกแลออฟึกูขอฟื้นหนาเลออฟึเลเลาะเลสเตผาตอลาวิทัปปะโตเลงาฮากาซเวกาออสเตผาปิปาเลลิสเตผากาตอลาวิโยเจเฮกงาฮือตุโคลูเลเลออฮิชะติผาจะเคเตจอเวลาโกโมเกลกะเลฮาจาเตนเจเลชกาดอมาวิทัปปะต่อแผลลาปื้อวี
น่าเลียกว่าดอมาจาลกว่าฟื้กุขอกับยายวีเจเลดอหากะหาวีโอ้ยเต้พาเลี้ยวฟื้กุขอรวยแล้วฟื้นาวีเจแม่เลียกว่างาคือตัวทอกาเลียขดกันหาซาวิโยฟื้อานาแผลวิทยาธาหาซาหาจาในกะมาในปื้มแม่ลิเมื่อกาเลียจระปะตอเลียงาคือฟื้อานาแผลวิทยาธาจาวิโอยาจอจอขดจะจีแม่มามือกาเลียจาวิโอยากาละกว่าฟื้กุชอยกัติเชวิทปะตอเลียอยาจอจอขดจะจีเบื้อกุเลียอาพิอาเลเมจาวิโอชูจอมาวิติภักกาจายกิจีเลียเขกงาคือยิมาซาลาตัวปูโอกากาจอจีอยากอุ้ยเสือน้ำอัดลมติภักกาจอกิเจชูกาตาดอจกาตาดอจีแม่เลียงาคือดอมาจาวิโอยาโอโคโลในหัวตัวขดมันยาซาวิโลโกแลเลออฟึกวานานาเลมาในชีปื้อวิจเคแผกไกลาวิจิแม่ลิชกาก็ตูจอจ้าเลียววิออนเนี่ยละหุยาติพาโอฟื้อนาโควิดชตุคาจ้าแม่เลใจจ้ามากาเซมากามือมือมากาเลจะเคยแผกไกลาวิแม่เรียกเคยกงาหุติกาลิลิกาอามาติจิกาลิมาเผยทานิหัวตูคาเดนยิฮาซากาวิโลโกดาจ้านาละโกเลียวคอนอกโกกากูวิชออาอภิข้าวมากกลาลาวิเลติปปอลกุกุกะมานาลาวิแม่เลชนะปะตองะคือติกาลิเลกะเชสะจอสะเพื่อทาลกุเชสะจอสะวิอภุคะเดเตเลเชสะจอสะตุอปูอชุยอตุทะคะเดหะสะแม่

เวลาเวไข่ลัวอันาเลียวจะเยลูอันาจะได้ผาจะได้เจอเวอยาคอลงะคือไทมิงก็อคอลมียาเผ็ดมาจะเวอันาติผาเผ็ดวิโยจะรับอัตโตไข่ลัวอันาเลียวจะเยลูอันาจะได้ผานาเวคาคิตปืดะเวนาเลียคาคิตินาเวลก็ไข่ลัวอันาเผ็ดเวคาคิตินาเวลก็จะเยลูอันาเผ็ดเวจะได้ผาทะนี่คือฟือแปกาเลเลียติกาลิลิกันนากาวิโอคโลอชุยอตุคาเดนิฮาซาปุเลฟาเชกาตุอปุนะเลปุจากอปุวลาเวไครโรอนานาเวเลจเยลูอนาเผเวนาตอลาวิโอฮิติภาคาเคติปุดะเวทะลิงาฮุติแกนาสิแมอวิออนีรหุยติภาโออลอปุติอนาเลไครโรอนาทากิสาไครโรอนาก็เวชอคาเคติและเผลาเวเลโกโกปุจากอปูลาวิอานาโยปุจักกชิเวทปะโตงาคือชอยาไครัวอานาติภาแพกไวโยเรียกไครัวอานาชอชอยาชอชอยามาเปกาอยากฆ่าชอยาติกานาเวนาเรียกไครัวอานาแพอาเวียปุจักกชิอาเลติกาจักกชิวิลโกเรียติกากะไครัวอานาแพวิโยออกาเลลูอานาปูลาวิออเสมาเลปุจักกแพเวจิแมมเฮกปุจักกชิติภาเดบูเวลาเวไครัวอนาติภาแพวิทยาทางาฮือออตุคาเคเตนาเวเลโกโกออลอติญิญิเวออยาคโลแลฮอนาชะนาติคาจะเคลาโกติคอกอฮอนาชะนาจะเคเกเวจิอาลาคินิญิจะเคแพวิจิเมเลติคอกอฮอนาชะนาติคอกอจะกอเคลาจะเคเกเวจิเปื้อเลเลอุกุกานาเวจิเมเลไครัวอนาชะโกนาเวจิเปื่อเลเลียวเจ้ามานาวิจิเจ้ามาฉีนาวินะเคเตเลอสูกะญิญิแลอตูติตุติลีตอลาวิจิติภาภาผิผิยอยอกะไกวิจิแมลีนาเลียวหิติภาจะเคแพตอลาวิลอกุแลปื้อจักกอปื้อลาวิไครัวอนาติภาแพวิจิเฮโกไครัวอนาติภาลีงะคือคะเคติฟาตุเลโกโกฟาวิออคาแลปื้อจักกอตาฉิจิจิเลียวบาพ่อให้ปื้อขอกะเกลอกุปื้อจักกอนะชะคือวะละวะสะคะเดเสจุเวลากูกับผักกะข้อคาเดจุเรียกคาเดแล้วอากาศจุเยจีเยเจ้าปุจักก็อู้แล้วเย่พี่ก็ตีเตผาถักคาเดกูจะบับปีเจเลชอบฝากไอตัวเวอคานะเบื่อเลยอันนานี่อันนาตีอันนาเรียกชุดเจ้าขลุ่มแผ่มาจะเวจุเยลู่อันนาก็เวเรียกจุเยลู่อันนาเชกอบุมาเสจือจอบวิโรจีชุดเครื่องอ่ะคือไทมิงก็ขลุ่มกะติเป็นดักเอเชเวตยาแลสายพันเอเจสายพันบีและลิสายพันวิตอรียโควิจิอะลูจือเยลัวนาวปุมากะจะเคจอโลเลเฮกอชเวลแลชอยาชอชอยาเป็นดักเอวิโยเฮทิโอติปเวมากุจือปุดะวิซาวปุดะวินาลีบุญูดาวินาลีบุชอดาบุญูดาวิซึติผาพอซากอจะพอติและแป้นดาเตกาวิเจนาเวอหิติผาเรียกไคเกเลโกโกลิจเยลูอานาเผวิลโกออตุฮอนาชนะกวิเจอุกูนาเวเลียวจอมากะนาฉินากวิเจจกะจวิเจกวยติจวิเจแคแคแคกวินาจเยปิขอก็พวกก้าวิวเขกไกวินาเลียนยูอชูนักข้อมาป่าจะเขกไกวิเจนาเลลีนาวิโอฮิติผาจะเขตอลาวิลาโกจะเยลูอานาเผวิเจจะเยลูอานาชิเลลีฟากาวิโยงาฮือนากาวิลาโกเลียฟาตุวิโอคาเลจะเขเจนี่คือไทมิงก็คอลโลเลจะเยลูอานามากับเผกไกตัวปูนะนัชวาสีติผาจวิโยติขอวิติวุจุเวเลียอยากฆ่าอโลปติปจุเวลกุติขอวิญญูอโลกาจุเวญูจุอาคนเนขอป้าอโลกุติขอติวุเจติจุตุลูวิโยเรียกเยลูอานามากับเผตุเวนัชวาสีติผาจุฝาเผวิเจเรียกก็ชปุเซผาเขจะเยอานาอปุมาไลจวิทากากาทากากาฝาลากาวิเจปุตตะเลกาลินิคาติคาโลกุเรียกชอมุลุชอเชมากุมหอซาตอตอลุลุมาจวิอติยิมิเอมาจวินาลิไมกะแอพาวิบอยติภาคโลลุเอเวลโกนากะอนามัยโกเวติภาคะเดกุเจ
不要来了，塞卡塔，噶卡得吃切，今日了塞吃个安娜布布拉维蒂卡哟，列个个，充满着各种牛仔糕，都要可罗大盖子，列子耶路安娜吃个，炒炒炒，变达拉维，塞个扎破变达拉维安娜蒂安娜佩维哟，列安娜吃，尼安娜列吃的这味样啊，很米呀佩满加嘞，那吃也来，噶罗古噶子，噶好皮色的帕噶扎马噶拉哟，真咩，拉塔巴维杰达古利亚就亚维。

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็ว ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเอเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอโจโจเอเนญาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนากอลุขุมยาอูตาจอซาดูเจียงลองในญานิอุลูเมบาประชาชนยาอูกูเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบาเมคอติบัตยาวาสิจอนเมยอนอนาเดญาจอนยังอาลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะชวงเมโมแกรมฮอลอัตซาวเนชอเชลนึงเงนากอกะกอชอกอมบิอโยฮาอัจฉังมาเลชเชนยานีชกอมบิโลกเอสนากองมาทุจิฮุยฮอลทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากองนาลูเดนากาติซุมนี่ซุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่อะเดคายาโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมกอนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชกะปอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอเนี่ยแหละนึกมาอ้อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซึ่งมีสีกูจะมีกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวันนี้มีเออกูเย่งาสีวันและงาอยู่นิ้ว
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอเปอร์
5: เหมินซุงค่ะ
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: โยชายโยต้มมือลองผิงปิง
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
4: ที่วิจอวิออคอโล
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้าง

0: มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

老爷牛都吃个白菜椒、红椒，没全糯米，这爷牛太婆呢不谈那个呢，干怕泡面的，个也会话买大买焦买焦嘞。哎，汤啊爷牛没全弄嘞，老爷牛爷牛个呢，那还表都老爷牛，都他妈爷牛原来老爷牛只个呢，也养的个老爷不要他普通煮了买爷牛啊。นิ่มดอแล้วถ่ายพอนะพี่กระตูแล้วลอยเย็นยูอายามกว่านี้หัวล้านเนี่ยเชิดล้านกว่านี้ลอยเย็นยูมากกว่านี้เย็นยี่เลยมาอยู่ข้าดูแน่จุดามาเย็นยูก็เนี่ยตอนนั้นก็มาเนี่ยมีอุ้มดูเลยพัดันเนี่ยมามาเนี่ยมีอุ้มดูนะกว่านี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยายนิ่มไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่แล้วไงยายนิ่มน่าเย็นยี่น่าหันยาพอน่าบอกกูมาขอแล้วก็คุ้งอะไรเย็นยูAM ที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงาเย็นยูเฟบุพนากรณีสวทเชียงใหม่ AM ที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงาเย็นยูคือนากรณีงามันในโจดูเฮกับพวกพนันหันยาและงานาดิมาขานอนที่นอนนากรณีมึงกระงาเย็นยูสิบาลามึงที่โคไทยพนากรณีวันเสาร์และรอยเย็นยูอันนากรณีงาก็ยังอยู่นี่พังอายากูเชื่อเลยเย็นอยู่เฮ้คนนี้อันนั้นเชพาร่าไทยพอเชพาร่าคนนี้อินอพงาพักเกล้าเมียอยู่ที่มาข้อมงาเย็นยานอเจเจเลยที่ข้อมงามาเทมียานี่ข้องาเย็นยาถึงมีในเทนะคนนี้บราซิจีเทนะขอบราซิจีเลยเย็นยี่คนนี้ตัวไปบาสวัสดิการเฮล่าคนนี้พายดูเลยเย็นอยู่น่าไทยช่วยไทยพักคนนี้พายดูรอยเย็นยูสิดาคนนี้เลยทำมีรอยเย็นยูแก่คนนี้หัวสีแม่เย็นยาแล้วสมศรีแล้วโชคุ้มหัวสีเลยจีเน่อุ้มยากาพายดูรอยนางาเกล้าแม่ที่เดินาโคโคจุโคพายแม่ยูจีน่าที่พายบะเมียที่เห็นน่าที่นั่นน่าไม่รู้คุ้มแต่แต่รู้พายจีเนี่ยแม่เย็นยาอยู่น่ารู้ยูจีคนนี้จะกาจีก็แม่เลยมันทำมาเย็นยูก็มาเกลี่ยมินาดูชาติบุ๋มและบินามาเย็นยูดูชาติบุ๋มน่าคนนี้และกากาขอยาโอ้ยแม่และช่างทางาเย็นยูที่โคโรนาดามาเย็นยู

Layaknya gak baca je, belum je. Gagal kau ya, kau ingat le cantang aja nyu, ya nyu kau ni na biar dulu aja nyu. Kau ni tanah jaga je, le lem taga le. Pada ni mai aja nyu. Kepa ada ni mana lo aja nyu nyu soti pu le, ada ni mai aja nyu uci poti pu le. Pae pae le. ไอ้เธอมาเยอะเนื้อที่ปอนะจะมีมีจัดเธอลอยเนื้ออายุมาเจ้าหน้าที่มันก็เจ้าหน้าที่มีช่วยหัวดุมฐานเนี่ยอาจจะเจ็บผู้ละบิเลงอะไรเนี่ยจู่ผู้ละอยากชี้ผู้ละมาม่าผู้ละงาชัดเต๋อผู้ละคุรุบิเลงเงาเนื้อบิลานายมือแม่เนี่ยตัวอายุมาบับพัชชูและชะล่างเงาเนื้อสกายใบหน้าและงานที่มาเธอมือแม่มายาบินเงาเนื้ออย่างยังไงอย่างยังอายุมาเจ้าหน้าที่มันงามลอนะกับอากรบิลานะกรุสฮาลานะลอยนิวอายุมาที่จีเลนุทานเนี่ยดิมาจะมีบิมีจ้าจีเลบิปีเลจังไรเนี่ยเธอมีเนี่ยเจ้าหน้าที่เลบิลาดูนะบับชาชูมาใช่เนี่ยเธอมีเนี่ยกรุสฮาลานะมาบีเลนอตรุสฮาลานะบาปลวงพลวงพลาทุนเอเดเลยบัตรถ่ายเดเลยยันเงาเนี่ยบิลานะกุมาเลยบานามาบีเลยยันเงาเนี่ยนิวหัวหน้าคนนี้ทิกานาคนนี้คุรุมิโอเลเมเฮคนนี้ยาดันเนเมเยนิวนาเจทิมนาคนนี้คอลโมพูลาไฟเขียวเลกงายเนี่ยติปวนาลอยเยนิวอายุมาเดลังเอจ้าชอบเอาซุ่มกอกเจงาเลยนะคนนี้อุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวเลงายเนี่ยกับไปชอบเอาจีซุ่มเชลล่าเจซุ่มเชลล่านี่อายุลอยเยนิวคุรุยอยู่น่าชอบเอาแม่เยเนี่ยคุรุชอบเอาเลยนะอายุมาปากการพอเนี่ยบิชบ้าเลยพัจจุบันง่ายเนี่ยโยกันนั่นโลกรู้รัฐบาลเนี่ยจังดูแลเลยเนี่ยเอาจีวัตภัยเลยนะอุทกภัยเลยนะคนนี้เลยเนี่ยอุทกภัยนะอุเย่ผู้ละเย่เลยเนี่ยเลยเนี่ยมิเอาจีน้ำท่วมเลยจุผู้ละดังเลยทักการนุ่งผู้ละพี่อีบอนุ่งเธอเลยมาจงยันนี่พี่อีเดินเลยชอบบ้าง่ายเนี่ยกูรู้นุ่งผู้ละชอบบ้าเลยขนุนได้เนี่ยมาเนี่ยน่าวัตภัยเธอเออก็จริงอ่ะน่ะว่าตาภายนอกจริงอะไรเนี่ยจุลายาผู้ลายจะเล่นเนบบเปียเธอยุบเปียบเปียยุบมาจานิที่ปะไปเจมาจุลในปีแล้วเธอเล่นอะไรเนี่ยน่าจะทิมนักคนนี้แผ่นดินไหวเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้เธอคุรุอิสังนิอชมือคุรุรู้ใจมีอะไรเนี่ยอชมืออิสังนิลุงอะไรเนี่ยไม่รู้ยุบผู้ลายกับเปียมาม่าเนี่ยจุดท้ายเดือดอะไรเนี่ยคุรุกับพี่อะไรอย่างนั้นที่มีเนี่ยเฮซุ่มเจน่าอยู่มาถ้าบ้าชอบบ้าเลยไอ้ดูเธอเลยเนี่ยกับไปยุ่งพูดละบ่พี่อะไรก็เจนเนี่ยช่วยได้ละงั้นเลยเนี่ยจุลาดูแลเนี่ยจะเล็บบ่เนี่ยจะเล็บพูดละพักอีสันเนี่ยจะเล็บเยอะเนี่ยเยอะเบี้ยจีคนนี้เลยเนี่ยหัวก้าคนนี้ที่เสบบ้าเลยชอบบ้าง่ายเนี่ยที่อยู่ละเฮล้ออ่ะกับไปเออยจีน่าเออมาเออสมิลูกาคนเงือยเย่คนเงือจะเล็บโบคนเงือยจีน่าช่วยสิกาเล็บปีละนั่นเลยเนื้อที่กามตัวนั้นยี่ลำบาเลยชอบบาเลยคุโรคุโรโมเลอเนี่ยยมาไฟเขียวเลยเออทางอะไรเนี่ยคุโรเออบิชอบบาเลยลีนี่เลยเนื้อนั่นคือคนเล็บบุเททานเนี่ยอยู่อันนี้คุโรบิส

0: kulasha beje mumbia za dena boko hopi khula le de le ne ngala yo ni nga bolo yo ji yo ji da na e le nga na na cha boko hwa ma pi chuwa la kwa bi ja ya nga le de chong ya ne lo sen yo na cha shi ji pi le na sha beje mumbia za dena cha boko hopi khula yo le ne nga yo ji da lo yi me jin na po ke le ku bo dia lo po ke ji pi pa yin ji ma ka na ma ka lo那这不回来就没信了要不屁股来了哎呦说你要得干啊家走呢屁屁等啊就就屁屁等啊就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就 ก็ผู้ก็ชัดจุนี่ก็ที่ป้อมเอ็มเนี่ยอยู่อ่ะเลยอยู่ๆแล้วไม่สัญญาหรออ่ะต้องมาจังแน่แล้วเนี่ยจีน่ามีอ่ะอีกคนเนี่ยอุ้มมาผิดตัวชื่อเนี่ยรู้แล้วไงจีต้องมาจังแน่แล้วไงจีน่ามีอ่ะเฮ้ยอยู่ๆนู่นแหละเลยอยู่ๆแม่เนี่ยไงจีน่าวันนี้หลังไงจีน่าถึงนั่นนี่หลังไงจีอาวัยวะลาเลยก็กาเลยเฮ้ยแค่นั้นจีแม่หัว
1: เออยังยูกับป้าจางถ้าคนนี้ยังยูคนนี้น่าเบียดดูเลยยังยูเหตุการณ์นี้ตอนนั้นยังกอดจีกันแล้วเมียกับป้ายามให้เจริญหัวหน้าคนนี้เออเลยเสยเลยผู้หลักช่างถ้าพอเนี่ยมาเยี่ยนยูชกกันมาโกน่ามุมเมียจีชกกันดักคนนี้น่ามุมเมียเจียเยี่ยนยูกับป้าให้เจริญหัวหน้ากับบินหาดามาเยี่ยนยูหัวคนนี้ยังยูจีรหัวหน้าอยู่หัวหน้ากลางมาเยี่ยนยูหัวหลานเนี่ยเชื่อแล้วคนนี้ที่กอลูจูดันเนี่ยแล้วเนาะยังยูหัวคนนี้กลางหัวมาดูทำมา
2: สุยเยคู่คู่จับเบลจับเบลเงินนาลีสุย

Sui, ye ku ku ja be u, ja be nge non le sui, gatan a pe.

ma pon anya ye ko

是有卡住有路爱到爱有路拉去卡住

水水，米呀你拍呀，就将来个里好哩水水，拍那你看看。

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
6: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8 ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย

0: ศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบหยอกคอลุ
8: อาเชื่อเฮอร์ที่เลี้ยงโง่

0: สารสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
8: อช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่อยเซ็งสวทท้อเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท้อเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: เมื่อสุงค่าเมื่อสุงพี่น้องพงยินถอมเขาเขาตั้งสิงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินาดอนการห้องปล่อยสิงสวทเก่งใหม่ AM 147โอเคแล้วเฮิร์สค่ะปืนปล่อยสิงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางคำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ้นในค่ะพบทบจอมกันสิเฮ้ยพี่น้องขอมีดังเสื้อเจอกันสิแอมก้าในนั้นค่ะในโซกาวงวังในก็ใครให้พี่น้องเขานั้นฟังกันไว้ลองฝนฝนลมลมกันพองในค่ะเมื่อในเฮาค่ะพบทบจอมกันสิเป็นมาวันที่เสาร์วันเสาร์ที่หาเลือนทนเก่าสองแห่งปลายเสาร์หกขาเป็นเลือนเก่าลองเปียดคำถึงมาสิย้อนให้พี่น้องเขาหับถ่อมด้วยเสียมกาเนี่ยค่ะให้มีป้าดังเสื้อเจอกันเดี๋ยวก็ปันแห้งเจอกันเข้ามาไหลในตอนการเขาขาดีในในวันเสาร์ที่หาในเนี่ยค่ะอ่อนดังในก็ดีย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาว่าเนี่ยค่ะเขาขาดีมีปางมนซื้อเนี่ยค่ะตาแห้งมือหนานั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองการหาเงินก่อสร้างลุ่มก่อซื้อข้าวใต้ตอนแต่เป็นองตีสืบหน่อแต้นคือใต้เขาขาดเลยเป็นพี่น้องใต้เขาเขาเนี่ยค่ะองตีลันเก่งตุงเนี่ยค่ะแปดมองเตกว่าต่อถึงเต็งขึ้นผิดหมักกูก็สั่งเชื่อว่าอยู่จอมเก่งใหม่ในก็กะโฮมจอยกันเหตุการณ์ตั้งนี้กูสู้จอมกันเลยลองตั้งมาโฮมกันนึงอิดนึงอีนั่นขนาดเนาะจึงนั้นไหลในนั่นค่ะหลายตีหลายตั้งค่ะออกข่าวกว่าในก่อนอมวติเป็นที่วัดที่ก้องในค่ะที่หลายหลายตีในนั่นค่ะเนาะอันปองเป็นไหลครึ่งปองเหตุสั่งจอมกันกว่าให้ถูกแม่นจอมกว่าเจงเจงแรงแรงอยู่ในนั่นค่ะอยู่จอมเขาหมูขาโน่นตีในเสือเมื่อในก็ออกมาดังเพียงความปั่นเก่าฝักตอนยืนชื่อถึงพี่น้องเขามุ่งมองไปปั่นแห้งใหญ่นำเสือกำค่ะ
1: ต้องการเลือกตั้งอะไรตามน้องเราเขาตั้งอะไรมาเกี่ยวกับอะไรน้อง
2: คะเนี่ยปีเนี่ยกระเบื้องน้องเลยยิ้มเขาเนี่ยพี่น้องวันนั้นน้องเขาทั้งหลายต้องวิ่งราวเสียในเกี่ยวกับควายอับหออับเหมือนบาสันในเลยน้องก็เลยยิ้มสตางค์ข่าวเสรีมาออกปีเอ๋ย
1: เพราะฉะนั้นพี่ดีเอาก้ามันตุ๊กตุ๊กมีสองตัวยังถามไปน้องไปถามไปน้อง
2: เป็นห่วงเขาเก

วางวานวางมือมามือเส้นในหยักไว้นาป้านาเมืองคำมาจอบห้ามวางควายเลยมาว่าเตียงตีควายตีลามให้มาเลยหันเมียนคำเหนียวกวยกาย้อนเคยความมาจากสุนทรสาวตีไรหนึ่งอย่าเปียสาหังอ่ะ

นายเตปีก็ไปอาหูไปเสียงมาน้องมานาเปียนอฟังเพื่อเมื่อนคนมาก็เขาปีมในมือเพื่อมาหูนอนในในยิงน้องเสาที่ไรเนี่ยในก็ยันนักยังถามเพื่อควรนั่นเราฮ่า

0: ทีไรเนี่ยมาสมาไก่หาคำเอยอนาตึงซื้อเขียนในเขียนละมอนนาเมียงาปันปีเย็นนั่นหนึ่งแล้วก็นานอนอนอน
1: ในปีเย็นกำลังปีทำลงมาในวัยอยู่อีกอยู่เบื้องเลนน้องดีกับขอบคุณผิว
0: สว่างหวานน้องเอ๋ยเตี้ยน้องเก่าจักเท่านามีไก่เมืองเฮาดังไหลนะน้องหวานเปี้ยเมื่อน้องเก่าเตี้ยไปมาปล่อยเตี้ยซอยวังจำให้ยิ่งทำน้องมาเพียงกะหลายก็ความมาจำน้องบ่สว่างมาปีเตี้ยซ้ำทำมากว่าเทียมมาจาราเสียเมฆเข้าอุยงาต่างปันสึกขมาสังอันในเฮาปีปัดจักเสียงเลี้ยงในน้องเขื่อนบอกในเฮานั้นมาเนี่ยฮะฮะตายาก็หาทางที่กินดีสวาน้องเราเล็ดดังมาว่านางปีมาตีสวามาเสียงตาเสียงตานั้นมาเท่าไรก็ยิงน้องน้องก็ปวดจามาคือที่ยึดไปขึ้นความตามน้องเตียงหน้าปันในยาวในน้องน้องมาน้องก็อยู่ตามไรอยู่เมืองไรสิมาเปลี่ยวกล้วยน้องก็มาไรต้นเนี่ยมาตาลายเสียเมียน้องสั่งต่างไม่ตีสั่งไรก็ขึ้นนำในปีมาเรื่อย
1: ในปีในกำลังคิดทำลงมาในนอกเด็กขับขึ้นปีค่ะในแค่ตอนเราไปมุมมองของสิ่งกรรมการนาที

हैं।

0: 边边啊，有那么多东西要面对，跟我变成了。
1: 也没那个，阿爸在那来，那弄在弄米糠嘞，搞不，那个那边嘞，边在吃烤边嘞，看到，是皮行话，是嘞，都当来，白当来，马些嘞，哈皮弄来马，福马伢干啊，我弄蛋，今天嘞变成毛毛掉掉嘞，皮嘞，看来弄马嘞。
0: ไปทำนั่นนะเมื่อที่เข้าแต่งโคไก่นะโคไก่ไหวก็ทำเดินเมื่อไก่ไหวก็พวกเดิน
1: ไปทำจะมีไก่

ไปทองนาทีกินนาทีเช้าเลยจังสืออามาตาอันนปลอมีหาจังปันสือสายาทางในนั้นยิงไปใหม่กูพอกูกำลังยิงมาวันเดียวนั่ง

ควังผู้ของผู้กันนายังนายังมาจีทางมาต่ออันไหนตายปิติสังเถียงจุ่มแจงนาสื่อจังขอน้อยในหัวนาปีนาวางหลายยิ่งหวานก็เปลี่ยนวางหน้าเมื่อนั้นเรียกเรียกได้มาตาสว่างตัวนั้นน้องหันเปียต่างบันเสือว่าใจเหลียงหน้าน้องหันเปียเพื่อใหญ่มาเพียงอีกหนึ่งหายหน้าล้วนหน้าแลเมตวางทำต่างว่าว่านี่พักก็เลยพักอาเกียงเอ้ยยิ่งถ้าเราผูกกันอาการด้วยลูกกำนันคือใหญ่มาเที่ยงอีกหนึ่งนาปีว่าพวกมือควรหาอย่าย้ำว่าในก็กว่าเรียนอันนั้นอันนั้นข้ามาไม่ขึ้นต่างกันเลือดทันนี้วางวาไว้เสมูใหม่ใหญ่มาเที่ยงอีกหนึ่งนอตั้งหูไปอากวางตั้งห่างอาไปใหญ่เบื่อนั้นจังหูจานนะจังละเน่ก็หือป่ามีมือควงอันนั้นไม่มาตาขวางเจ้าก็นะเท่าเป็นต่างฝันสื่อสายว่าน้ำพังอาหุ่งอันนี้จวงจวงใจมาที่ละเน่เลือ

0: ึ่งคำเออคำเออเฮาบ่ตะกาว่ามีหลองตางหู้ยิดนั่นวัดนั่นเทิงหน้าใหญ่อันนั้นนั้นมาปันปลอมเขินหน้าต่างปันเสื้อเมืองเสียงเมืองในเมืองมาเสียงในน้องเออ
1: น้องในเตียงในตั้งทางแรงตั้งคืนในที่มันหยับกันช้าในทางดีทางดีตั้งคืนในก่อนหยับกันจะดีค่ะ
0: ตวงหวานว่างเสื้อนกำลินที่หน้าเปลี่ยนสีเสียงเมืองหน้ากำในที่นวงเก่าจองหน้าจะลองสื่อเจปีก็หลับปันยิงเก่าป้อเจ้าหน้าก็ไม่เสียงเอกวันเราขึ้นต้องความเฮาลองน้องทางเจดีกินอาจารย์สอนนั้นยิงไปความมากกว่าปันเสียงน้องเมืองทุ่ง

0: วางวานวางวันก็อยู่ทางเมืองอาใหญ่อันปีเฮาสั่งเขาได้เปลี่ยนไอเวียงจองเนื้อคำมาฟังเมืองฮักเขียวยาฮาว่ายาหรือว่าเมืองอาจองเนื้อนั้นเปลี่ยนปีเฮาปีเฮาเอาคำมาเอ็นตัวมาหน้าตัวมาเปียวลับยาไข่หุบมาเมียงาเชียงนอนมายางมันได้จังเอาตวงมาไปนะสือนาสือนาหนู
1: ต้องยกขายินต้องยืนอังคาเรียน
0: วางวายิงวานก็เปลี่ยนวางเลยนะคือดูจังเมียเจเปลี่ยนเสียมิวเวียงนะคุยกับพี่เด็มใส่กวนเศร้าในเวียงนะยิงช่วยดูกว่าน้องเก่าใครเมื่อใครอดีตท่านจงเครื่องลับเมืองปีเฮาเด็กขามาหนดความมากกว่าอันในเฮาพิธีละเมติตัว

0: ห้าค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: ลีอามอันกลางเจอสุลนักเลตวนอันไหน

สมวาเลมันสร้างต่อจุกโอกามยาเจอเผอมัดเก้อใครเมื่อเรือนเปิ้นตื่นใครรังผิดเจอกูไม่ยา

จันก็เขายำตากยำหักยำเปียงหูหยังกันตาชีช้ำกว่าเลียนกว่าลีเผาให้ทอนเย่ก็ป้าเลยตังเปื่อนเนเป้ไพปู้ป้าเหน่งตำน้ำนักเต่าเหล่าน้องหญิงเข้าหวานสะพอไหลก็ใครเจอลองเหลือลองเหลือก็ลีปีเจอปีเขาอย่าห้องนอสวนเลยโคยุ่มควายเปื่อนไหนก็

0: ชุกล้มไม่เมาก็เฝ้าปีต้านไว้วันหลังอำหอมจองว่าเปิ้นไว้เมียงเมตตาเพียงขาที่เฮาเลยเศร้าจ้าเพียดจังจิตชมคมเก่าก็ตั้งเลยชีกันเพ็ดเก่าก็ตั้งเลยขินเยินเจอเกินกวนหังอีก็อยู่เปิ้นกูเชื้อโคกูไข่เศร้าเฮาเต้อถูเมียนโคมา
1: เปิ้นฮู้ตังหันเกี่ยวกับพี่น้องป้ายอยู่หลีตอนดาพี่น้องเจ้าคือพี่น้องจอมแดนดินและแห่งการยานเมืองหัวข้อที่2ลองแปดกุยเหยื่อยุกยักให้ถูกแมนมือเฮาคาถูกกุมทิ้งตูกักตัวอยู่ไว้ที่เฮือนในข้าวตัง14วันย้ำพงตะเหลียวค่ะก้นติดเจอและลู่หายตายกว่าเลยตั้งเป็นโควิด19นำเตอร์ขึ้นมากูวันค่ะออกเยอะก็เหลือเสียนั่นมากูเหยื่อยุกยักอันที่เจอในก่อนำเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันในค่ะลอกไล่ดอนดาดีแปดกุยเหยื่อยุกให้ถูกแมนนั่นเป็นรองอันดำรองตอนตาเดือดย้อมตั้งเป็นหนังหือว่าเดออำแพร่ล่ามกว่าต่างตีเมื่อในค่ะเขาขาวรองตั้งแปดกุยเหยื่อยุกยากให้ถูกแมนมือเขาขากักตัวไว้อยู่ที่เฮือน14วันนั่นมาฝากพี่น้องเขาในค่ะอข้อที่1ค่ะให้เอายุกยากอันที่เจอเมื่อหนังว่าอันที่พี่มุกน้ำลายเขาขาเหมือนหนังผ้าต้มกูหนังผ้าปิคูหนังกระดาษทิชชู่ตั้งกินตั้งเยี่ยมเฮาคาเจ้านั่นใส่ถุงแปดกุยเหยื่อยุกยักอันเป็นสีเหลืองสังว่าอ่ำมีถุงสีเหลืองในก็เฮาใจถุงธรรมดาก็ไหลก้วยกาเดียเลยใส่นั่น2เนื้อ3นั่นด้วยเน่ในถุงนั่นค่ะนะเตอ่ำเลยใส่รุ่นเลยในค่ะข้อที่2ค่ะปิดปากถุงกุยเหยื่อยุกยักเฮาคานั่นเลยจึกในค่ะอ๋อเยอะก็มัดไว้แก่นแน่นนะติดป้าขอความเตรียมไว้ขอความอันว่ากุยเหยื่อยุกยักสั่งที่เจอในค่ะอ๋อข้อที่3ค่ะให้เอาถุงกุยเหยื่อยุกยักอันที่เจอนั่นในค่ะให้มีตีห้องหับมันไว้เยอะก็เป็นกุยเหยื่อก็ไหลอันที่มีผาปิกจอมอ่ำหูอ่ำไหลกว่าตั้งไหลหนังหือบนป้อที่เอากว่า8องตีกุยเหยื่อยุกยักอันที่เจอนั่นไว้สีนั่นมาตีหมู่วานในปอกในหย่อมเฮาเขาบนกุยเหยื่อเอากว่า8แทงกำ1ในค่ะข้อที่4ค่ะล้างมือให้หมดใส่เสียนใส่เลยสเปียสบู่ให้หึงนานตีเอชุดมันเศร้าจะกั้นขึ้นเนื้อในค่ะอ๋อข้อที่5ล้างกุยเหยื่อยุกยักให้หมดใส่เสียนใส่อยู่ตาเสเลยสเปียพองที่ตามข้อมูลข่าวสารไล่แทงตีแฟนเพจ Facebook YouTube และเว็บไซต์ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติเอาค่ะลือหือลือใจถ่อมด้วยกันเยี่ยวในค่ะสุขาวงวังในก็อย่าไปลืมค่ะนะดองกาดไปตาไปดั้งก่อจอมเซนตาสายตั้งตีเหลือซิมมาถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟาราสีกันอิดอันนึงก็มาฝนตกก็มาลมพาวแห้งว่ะกูมีน้ำชมน้ำน่องลินกลนลินหยดลินปังลองดั้งพี่สภาวะเจ้านั่นอําหูจอมใจเขาไหลก็เฮาฟังกันไว้กูก็กูก้นตอนดาเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขาก็ลุล้อมด้วยถึงต้นพักยานั่งเขียวพี่น้องเขาจอมสั่งเป็นไรแต่เงื่องแวถัดฝุ่นอันเป็นถัดสันกล้องถัดสันเคมีเกอร์ดีลิเซเปิลค่ะเฮามาเจอผุ่นสภาวะดีลิเซเปิลค่ะนะฝากตอนตอนหนึ่งตอนตาเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเขากูก็กูก้นเซขอบนั้นในวันเมื่อในก็เฮามาอยู่จอมกันเสื้อหนังไหนเพียงความปันก็ก็ดีไรงินหรือนั่นก็ยังแต่มีป้าดังแทงตั้งหุ่นนำตั้งหันกวางฝักดันจู่ถึงพี่น้องเขาอยู่กุยกาย่อมพ่องแต่เหลวนั่นในยิ่งหมวกเขานุ่นกว่ามีอันลีฟังหูตอนตาป้าอยู่ลีในค่ะเออถูกเลยคำกูลองกูอันป้าอยู่ลีเพราะว่ายบย่อมกว่าในจึงมันติเฮ็ดให้เฮาคาสุขสักอําว่าป้ายโจอําว่าป้ายใจ

แต่เงินตวงและข้าวยามเฮาขานั่นค่ะน่ะก็นั้นก็เอามาฝากจนชื่อถึงกันค่ะอันข้อที่1นั่นถูกเลยคําก้นนั่งหึงค่ะว่าในกาเปิงเซาตัวคิงก้นเฮาสีจองนั้นในลองนั่งในก็เป้าไว้อันนึงค่ะก้นเฮาในจังหมอนั่งอยู่หลอกอยู่หลายตั้งหึงก็จังมีนั่งอยู่ที่อองที่เหตุการณ์นั่งยิ้มหมู่เขาโน่นเขาในตั้งวันตั้งวันก็มีค่ะนั่งอยู่ภายหน้าเครื่องในห้างเสียงชีวีตั้งหึงยาวก็ไกลๆมีค่ะขำนั่งตัวป้อก้นก่อจังมีขำนั่งตีเพื่อนแดมดิกเพื่อนเหตุการณ์ตีลุ่มตีการตั้งหึงต่อจับก้นเลยก่อจังมีใครนั่งซึ่งหื้อนั่งอันนั่งตั้งหึงนั่งเหอป้อก้นในแท้มันเป็นหลวงอําลีตาป้ายอยู่ลีนั่นเยาค่ะส้มหนังคอเลเพนอันเครือฝรั่งเฮาเขาก็นึงว้าไว้แท้ป้อฮอดนั่งหึงหึงต่อเฮาป้อจับเป็นก้นกวานป้อในซึ้งดีในสายเอ็นเลือดล้ําเลือดขึ้นเฮานั่นมันจังเป็นมาลองไข่เลือดดุงเสียเย้าก่อหวยไข่เลือดอ่อนเจ้าในซ้ำตีเพียวกว่าตีปอดเท่าเสียจางเฮ็ดให้เลยเปลี่ยนพ่อนไห้เลยอยู่เจ้าหนังในค่ะผู้ก่ออันเลยขับรถฮอก้าตากข้าวตั้งหึงตั้งโจข้าวหึงยาวข้าวเหล่านั้นแต่ผู้เจ้าเลยนั่งจับเฮ่อมินขี่เฮ่อมินกว่าตั้งหึงตั้งยาวเขาเจ้าหนังนั้นในก่อจางเตื้อเลยเตื้อตั้งแต่ตีเปลี่ยนเลือดดุงวาดเจ้าหนังในอยู่ค่ะย้อนนั้นแหละลูกตีเฮาข้าวฝ่ายต้องโดเลยออนกันตรงหนึ่งเลียนแห้งเขาเสโดเลยหมอกลาดโดเลยใกล้ลาดใกล้จ้าตรงหนึ่งหนึ่งค่ะหนังฮือโป้ดีลำนั้นก็ใกล้ใกล้ไปตั้งกว่าใจกาดเขาอําป้อขามหึงเลยท่านั้นก็นั่งป้อนั่งแล้วก็อย่าไปนั่งก็อย่าไปนั่งต่อป้อโกนั่นค่ะให้ลูกจุกไล่ไปกว่าเลียนแห้งกะในข้าวยำในหนึ่งวันในสามสิบถึงสิบห้าถึงสามสิบนาทีออกปันเลียนแห้งตรงหนึ่งปันตัวตีลีเซเปิลหนังฮือโป้เต็มเป็นเลือดตุ้งนั่นในค่ะข้อที่สองซ้ำทัดเปิ้ลเจอวิตามินสี่ปุ่นตาล่องเจอหิบเขาเขานั่นไงค่ะซ่อมหนังคอออกลาดผู้ล้ำตื้นเขาว้าไว้นั่นแต่ถัดไปเจอวิตามินซีในมันจังแก็ดแค้พื้นตึกแปดลองตั้งเป็นหมอจับมังเจอและลองเจอหิบหอมเขาไล่เสื้อหนังในค่ะนะลูกดีเม็ดอันนั้นก็อันเป็นแคบยายาวิตามินซีซีแหละจังไล่ถาดยาในอยู่ค่ะลูกดีหมากวักตื้นเป็นเหมือนหนังหมากม่วงหมากว้าวเขาเซก็จังไล่ถาดวิตามินซีในอยู่หรือเซเน่นก็จังไล่ป้าทาเซนเอ็นเยอร์ไฟเบอร์เขาถัดเครื่องของความกัดถัดเลยแอนตี้ออกซิเดนต์เฮาเขาเซในก็จังไล่ป้าแหละเด้อเป็นรองกำจ่อยตาป้าอยู่ลีอยู่แล้วค่ะอันที่3ค่ะตาป้ายูลีนั่นถูกฟังหูไว้ต่อลองหยิบเจอเงินเจ้ไหนค่ะก้นเฮากูก็เจมผ่านเจมมี่ลูกอ่อนก้นหลงหูเตเลยหยิบเมียนเงินเจค่ะดีเนื้อเงินเจไว้เจเจอเก่าหึงนวลไว้นั่นจางมีไว้แม็กแบงค์แม็กแบ็กส์ไหนค่ะเจอฉากโมเนนส์แล้วซาโมเนนส์แล้วเขาเจอหนังไหนค่ะมันสเต็ปไฟลูกก็อกส์เขาเราเจ้าไหนจับไว้อยู่เซแลอันวันนั้นก็ผู้เห็นล้ำตื้นเขาเลยหูหันมาไว้ว่าลูกดีพื้นวังเงินเจอันเก่าหึงโน้นนั่นจางไรมาตั้งเป็นเมืองหนังใส่ไก่เขาต้องคบต้องคืนเลยอีกตั้งเป็นต่างเมี้ยวเลยเจ้านั่นกล้วยกาป้อเฮาหมอไว้ฟังไรหนังหื้อตีเตอร์นั่นอยู่ในแต่อําตับไรไม่เจอเนียงคอซ่อมอีสังหนังเก่าค่ะเฮาหมอฟังไว้ตาสิยิบเงินเจเสยิบตั้งกินเสเจ้าไหนอย่าไปเฮ็ดล่าล่าอย่าไปเอานิ้วมือจุบน้ำลายตีลิ้นเสนับอ่านเงินเจค่ะป้อยิบเงินเจเยาก่อสุกมือเปียกเสเจ้าไหนเตลีอยู่ค่ะนะก็นั้นแหละความไทยตั้งเมืองไทยเปิ้นว่ากินของเหลือไม่ใจจ่อกลางไหนค่ะใกล้ๆล่างมือกูข้าวยำไหนค่ะเดี๋ยวเป็นพ่อนดีเลยอําสั่งเป็นตั้งเป็นรอกาอีสังในนั่นค่ะนะเดี๋ยวใกล้ๆหันกันอยู่ค่ะนะข้อที่4ค่ะเฮาหมอยุ่มหมอโคกวนวันแหละรู้อันลีไคโคนั่นด้วยจึงอันไลไคหุ่นหนูเจ้านั่นค่ะนะตั้งหุ่นหนูในมันสั่งเฮ็ดให้ลองหิบความเฮายายสามารถค่ะนะสั่งเฮอลองเปลี่ยนไลตั้งเป็นร่มหมักโหเจอยบย่อมกว่าไลเจ้านั่นค่ะลองคุยทบต่อตั้งเป็นร่มโหเจอไลก็สั่งเฮอแค้นสามารถวิลเลมฟรายอันก็เป็นลำตื้นต่อลองหุ่นหนูเขาดีจันจอมสแตนฟอร์ดเขานั่นแต่ว่าไว้ว่าลองหุ่นโคนั่นมันเฮ็ดเฮอตั้งปั่นเล็บเลือดรวมคนเฮาเตอร์หลีมาเขาเอาก้นเจอมีตั้งเป็นร่วมหมักโคเจอจาก48ก็เขานั่นเอาแพรแม่งเป็น2จุ้มเสียเลเพนมาแต่จุ้มนึงแต่กูมือกูวันปันให้เขาเลยด้วยล็อกในหุ่นโคมอนเซอร์แต่30นาทีแทงจุ้มนึงนั่นแต่อําปันด้วยหึงไหลปีนึงมาก็เลยหู้มาทางแจ้งมาว่าจุ้ม

0: เขาเลยเจ้านั่นดีขายสึงตั้งขายเขาดีปังแขกปังป้อยแลปังกินอุ่นนวลเขาเปี่ยวมุนเสื้อเสือเจ้านั่นหนังฮื้อเตอัมเป็นแมนลองตุ้มเตอใส่ป้ายอยู่หรือนั่นก็เปิงกินเปิงย่ำไล่กินไล่ย่ำเลยก็ลำลองเตเตค่ะจ้ำพึกสั่งด้วยไล่กินย่ำเจ้าหนังอันฮอกคาเดลัดนั่นค่ะเงื่องเวไล่กินบุฟเฟ่ค่ะว่ะเพราะกินบุฟเฟ่อันว่านั่นเป็นไล่อันตั้มไว้ว่าพักละลายมิ้วสีถังห่างใส่กินหนังกาใครใครกินนั่นค่ะกำเจอนั่นค่ะน่ะกินอิ่มกินอันหนังถูกกังเสือนั่นก็กินเป็นไล่อันกึ่งจานตั้งไล่เสียงเงินนั่นเดียวค่ะกอบในป้อกินนำน้ำซ้ำจางมาเตอร์ป้ายอยู่ลีย้อนในแหล่เตจางปีถูกลีเลยเงื่องแวตั้งกินบุฟเฟ่ในค่ะฮาเวต่อตั้งกินตั้งโคอันมั่นให้กินอันตัวอันแกงมั่นในข่าวอ่ะพักอันตัวอันแกงเขานั่นเขาป้อป่ายไว้ไขมันตัวสัตว์เขาไว้ตันตานเดียวค่ะนะถูกลีกินสั่งกินตั้งกินอันต้มเสแกงเสถูกเวดอตั้งกินอันโคตั้งกินอันเศร้าซิ่วเขาอันปั้นน้ำมันนั่นอยู่ค่ะก็ถูกลีได้กินปันเสื้อหนังไหนค่ะนะกอบนั้นก็เอามาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเขาพ่อหันหรือเสื้อหนังไหนในซึ่งตีเลยซีแอมว่าให้หมอฟังไว้ถึงป้ายอยู่แล้วค่ะนั่นมันก็เตรียมจังยบย่อมตีอยู่ลีกินวันกันกูก็กูก้นนั่นเนี่ยค่ะเขาขาดได้สืบยิ่งถ่อมด้วยเพลงความปานเก่ากันเสไหว้ถ่อมความปานเก่าเย่าเตะสืบยิ่งถ่อมด้วยหลายเรื่องเลยอันฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาสืบยิ่งถ่อมด้วยค่ะเฮาค่ะเลยลือหือใจถ่อมด้วยเพียงความปานเก่ากันค่ะมือวงพวนมาเฮาค่ะก็มีจึงไหนค่ะย่ําไปสุดเหยาโตหลีงามเสียแลติขึ้นสืบคัดเจอปืนแพบันพี่น้องเฮาเขาให้เล่นยินถ่อมจํากันในวงในอยู่ไหนค่ะอ๋อสืบยินถ่อมด้วยแทงก่อนค่ะ
1: กําเนิดมีห่างมาสายคิดเฮ็ดสาวอินว่ามาอ๋อสมเรียกมันถามว่าก็มื้อนี้ไว้อยู่ไหมมาผิดก็มาหมอก็มาว่ามายามนั่นแน่มื้อเป็นสาวเรียกใครหน่าเป็นนั้นเป็นนี่อ่ําปันซื้อไม่ใจหังว่าอย่าไปคิดใจหังว่ากันทางว่าเหมือนตั้งกว้างมันใครเฮามารู้ทีเดียวกันมานี่สายเงินก็ว่าโม่ว่า1โคกว่าโม่ว่ามองของพระกวนลาว่ะโคอีชังไงก็หาวเที่ยงกว่าผู้หญิงมาเฮาได้เนี่ยไกลก็เลยมันว่าเกก็ก็ได้ไปไกลก็ได้ว่าอยู่ทางยินเปิ้นว่าได้ว่าทางเมืองไทยได้ผู้ใสนําเนี่ยว่ากว้างนั่นกว่าก็ได้ก็พญากาป้อกว่านอกเมืองได้เปิ้นก็ฮู้เฮาเป็นสาวเป็นมีหังอันแน่เป็นหลัดต่อกำต่อไปสองสามกำได้ไรเหลวก็มองสลีสมองไม่ว่าอะไรจ่อยวัดที่เนี่ยมาไม่ได้สมเลี้ยงสมเลี้ยงไม่ได้ดิฉิงเอากุลูกไก่เรือนะมีหางก่อนเกี่ยมหนาประมาณก่อนเงินในท้องเนี่ยมีปลาอะไรที่มาพวกนี้เสียงเกี่ยวกับกุมารเขาพันเขาประมาณเขาพันได้ดีว่าอาเองหางหลีหางเล่าหาเนี่ยอามีดังหูดังหันจ้าเป็นลูกสะเทียเนี่ยเป็นมาเก่าเด็มลัดน้ำมันตับก็เลี้ยวพอลัดน้ำได้กูเป็นหัวเกี้ยวกูเป็นเอาห้องมึงถังว่ามือนี้ไวกว่านี่มาใครพี่เก่าก็เหนื่อยก็โดนมีในถังหางไงไปมีในพวกเอาในอะไรเสื้อไปก่อนนะพวกมีเงินปนน้ำแบบเพลาโตเขาก่อนเขาผู้หญิงในเป๊ะมีเงินก็เอาอะไรลูกเอาก้ามไปก่อนอะไรอยู่ก็ใครว่าไหนอะไม่ไอ้สมเนี่ยไอ้สมเนี่ยไม่พูดหรอกเอาไว้ก่อนไม่เว้ยเมื่อวันนั้นได้ก็ถังว่าไม่ดีลีก็ไว้ก็ถังว่าแคลงก็ดีปันนะไม่ได้ย้อนเงินนะย้อนพันปันร้อยบาทว่าย้อนเงินนะปันในสี่ห้าสิบเงาเอียงใกล้บ่ามาก็ตีป้อยอย่างนั้นตาก็เอาเป็นมีรถมีกล้าไหมแค่จะต่อใครหนุ่มๆบนเจอเขาได้บัตรเดียวก็ไปวันนี้เพราะว่ามันก็มากก็ป้อกว่าเมื่อเปื่อนก็หนุ่มหัวปั้มเปื่อนนี้ที่ขี้ก็มวยมันได้อยู่กันอะไรก็มัวว่าแต่ก็ว่ามีมันก็มากก็หลุดซุบมากกว่าก็เลยก็ตีมือเปื่อนเจอเลยวันเลิกเศร้าพวกกว่ามึงเพื่อนไปอยู่กันเลยนี่เดี๋ยวย้อนเหตุการณ์เพื่อนน้ำดีว่าเอาเนี่ยดีว่าผู้ดีชายเพื่อนน้ำดีว่าด้วยห่างมันอาวิธกันผู้ห่างจ้าหนาเพื่อนน้ำดีว่าปัดนั่นแค่เอาเนี่ยปีนี้ก็ยาวกว่าเลยด้วยในเวงในก็หาด้วยในเวงเนี่ยติมี่เยอะพอห่างพอไม้พอเหมาได้ประเดี๋ยวแค่ไรเขาของตุ้ยไหลตาก็นกเกี่ยวมาใส่กูว่านะไปก่อนว่าเป็นสามแล้วได้ประเดี๋ยวยุ่มไม่ได้ไปในยุ่มกว่า

0: ไอ้นี่เด้มาเลยด้วยนะคุณนายเวียงอยู่จังเนี่ยชาวอ่อนไอ้ชักไอ้แคมอ่อน
1: เมื่อในแค่มีสินไว้แล้วไหมมากกว่าเลยก็ได้ด้วยทางแบบที่เล่าป้าหนึ่งเจ้าก้าวเวียนน้องเจ้าก้าวเทียนเลย
0: ในน้องสาว
1: ไอ้จอมยาได้หุ้นน้ำมากกว่าก็ไปถนัดนะก็น้องสาวนี่ยง
0: เมื่อในเล่สังตั้งต่อคันจอกเลยมากกว่าเราเนี่ยกันนะเมื่อในน้องเขาลุกตั้งแล้ว

0: เขาตั้งแผ่แล้วมาใน
1: ทางว่าหมู่กันไต้เนี่ยค่ะนะ
0: อะโลปีได้เป็นดุงมีไต้เป็นเมาไต้เป็นเมาเฉยปีเจ็ดเจ็ดเอานะทำหูความไต้ดีหูความเขยความเจ
1: อหรือปีหมอเฮ็ดเสียงบางในแคลาบางเผาได้ที่เฮ็ดดีได้ลูกเมียมาเป็นกวางไว้ขายอยู่เนาะมีหลายกว่าหลายคนกันเดียวแค่นั้น
0: ดำอย่าไปว่าลูกเมียก็ฮักดำเมียเขาในจู่เกิดเป็นก้นมนเป็นหางหมอยางหมอไปจู่ฮักดำเจอในไปมีภายนาชัวนาฮักเลยหอมมาเปี้ยงเชียงอันเ
1: นอรู้สมัวลาดนาละมอมันใส่ใครอยู่ในพี่เล่าป้าในเบื้องว่าจนไม่ใหญ่ยังสั่งมีผีค่ะว่าก
0: ็หาไม่ได้สุดที่พี่เล่าป้าเต็มที่เป็นพี่เล่าเปียนน่ะ
1: ยังนัดคิดกันค่ะนัดเกิดกันค่ะนี
0: ่นี่ทำแค่หังหลีไว้มือคนโหงอง่อยเหมือนเขาซอยอันออต่อเมืองไทยไง
1: ก็ด้วยนี่มาใครคิดคือกับคิงสมเลี้ยงเห็นไหมคิงสมเลี้ยงขึ้นกับขึ้นป้าในมันด้านทวงนายฮัลโหลกันใส่ไว้เน
0: าะเนี่ยแน่น่ะเพิ่นว่าได้คนเฮาในปุ้มใครล็อกขับล็อกญาติดีๆแป้งมือนั่งเยเสียงหานั่งก็เป็ดก็ก็ดีจักเป็ดอ่ะไอ้จ้องมาเต็มมาญาจึงในหังดีหังเรานี่น้อง
1: พี่วางกันล่ะนั่นเบียร์ขอไว้กันนั่นนี่ลาได้ดียัง
0: อําจะพี่ป้องกามเออก็โชคกามในเปมานั้นมาทบมาญาน้องในกว่า
1: ลิบีนี่มื้อนี้ได้นอนลิวานลิวานในเปียวแถบลิวาสั้นยกไอ้ผ้าก้นหาง3ไอ้ก้นหางลิขนาดนี้น้อยิงก็สตองจองปากเก่งสิมื้อไหลค่ะบีนี่นอนดีนี่สิมือไปหันเปียวก็น้องก็นอนผันไว้ท้าเจ้าเอามาหันในปีนี้หางลิฉันได้ไหมนอนไปคู่ย่ามเดียวไปค่ะ
0: อ้าวปีก็ตอนนั่งนอนน้องเลยปีในสุดต้องมุงมองน้องก็เหลียวในตาเดมาทบในญาน้องในปีในสุดต้องขึ้นจ้องล่องหมอกจักจ่าปัวกิ่งสามเสียนหมอกขอดแดดกิ่งสามไข่ปีหยัดน้ำตะลังจ้องปัวอู่เงาน้องเ
1: ลยอ้าวบีเอ็มปีวัฒนันก็อยู่ควรหางลิซึ่งหนังสือในเด้ปีเราถ่านได้มัดไต่ป้อปินมิ่นไต่ป้อปลาจ้องสุนัยได้ว่ามิกก็หักกบยังแบบยมค่ะนะ
0: อ
1: ั
0: ลโหลตำเจอละยองก็ยองตันตันนะกำบ้ายองขึ้นยองขึ้นเพียวเนื้อผ้าหัวแค่เฉยยุ่มน้ำมานะทำคนทางดีนะ
1: น้องเด้พ่อยองก็น้อมแค่ใครพ่อลาต้มขึ้นเอ็นก็มาคายเบียร์น้ำร้ายในวัตถุเปียกก็น้องขึ้นเอ็นครับ
0: แต่เดีย
1: เอาค่ะ
0: คนจังสัวหางลีปังหน้าตาหางงามเจอในสำวามมีจูหักคำเปียงมีจูหักดำเจอแต่ปีเดมอยู่มั้งเมื่อในแหลมมาทบแม่ย่าน้องนักอกน่าเจอปีปีไขลัดในน้องความขอนสองกำในเพราะว่าน้องไปมีเจ้ามีโพไปมีก็แขนก็ชี้ไปมีก็หักก็เปียงไปมีก็นอนความไปมีก็ก็หักดำเจอในก็ปีย้อนเฮ็ดเป็นจูหักดำเจอสู่สองปีไรเฮล่ะ
1: ไรว่าไรค่ะปีนี้น้องแข่งยินเดียมาไกลค่ะอย่าพี่ว่าคอเหลียวแค่ค่ะปากคอเหียงคอก็น้องหับขามาค่ะ
0: ปิดใจวะ
1: พี่วันในย่องกับ
0: กูเคยว่าจึงในเฮียร่วมกับในก็เกยจีสูซ้ำห้องว่าคือละไง
1: อย่างค่ะ
0: จีสูซ้ำห้องว่
1: าอ๋อเสียเดียมป้อหางอีค่ะบีเนอูเมียวต่างบันเมื่อเลือกว่าอีเหลียงว่าพี่อย่ามาสมามอนเสียงว่าเปียกห้องตื่นแค่ไหน
0: จีเฮาฮ่าไอ้มันหมดรัดอ่ะพวกรัดกว่าไม่เฮ็ดตาตั้งโตตั้งไหนไหนจีเขาแต่น้าน้องอ่ะนะจีเขาแต่ห้องว่าใจผู้แข็งเนี่ยใจผ
1: ู้
0: ใจผู้แข็งไอ้พวกมาเปลี่ยนก็เป็นใจแป้งสูงโอ้กับแม่น้องพงปีมากับเนี่ย
1: พงสูงสุขายาพงก็ฮักสุขาย
0: าอ่ำเจอไปมีก็ฮักเป็นลูกเลี้ยงปีสิบพงมา
1: อ๋ออย่าว่าลูกมีปีไหนกันนะเนี่ยลูกเลี้ยงปี
0: ปีไปมีเมย์น้องปีไปมีเมย์ลูกเลี้ยงปีเออหมายพงเอาไอ้มาคืนตามงเนี่ยหมายพงโซน1โซนเออ1ขํากลางโซนตรงหญ้า2ลูกอยู่ดังทางมันนั่นนะฮัลโหล
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
10: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชาทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีย์บูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิษาปทุมมารายงาน
3: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
11: นายจิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาส และส่งเสริมทักษะสมอง ES ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Group ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรราชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลย นะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลมั้งแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปป้นนะทีไปมาเก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

ี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพิญโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงนะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีกรมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

มว่ามีอุดมการณ์ไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์ทุกมีต่อกันและเท่าเทียมกันมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นสมเด็จไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์

0: กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอโบชอปเปอร์
1: เมืองสุนค่า
2: ปอกว่า
1: ย่อซง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: ว่างหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมเมืองลองผิงเป็ง
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอโล
10: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถ ือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
13: สหายเตียยมมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนสีรังสีหลอกคอเทียลือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจุยเทียเจจุเชียดอตุหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุนสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเปเปศูนสปสชเขตจึงใหม่ยอศูนย์จีเปอ๋อยี่จีเปจีจีด้วยนอหลักจึงม่วนบริษัทต้องเจ้าจอถูกหลอกยิ่งยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปอ๋อเป
14: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงจังใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงแหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงจังใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงจังใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ลูกช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนดอกช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมุงยอดส่วนดอกซู่กี้ต่อกังลู่เฉิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดซู่ปูกังกี้เตาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุ้มเบอร์สู่ต้งศูนย์ยั่วอีศูนย์ชางจาวยั่วศูนย์จื้อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยั่วของเต้าเนาะ

雨，迎接米冬春，杂念暴露，头脑就相当了。到洛阳，我路都是从几年到，马从几去，不见老人。

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสเพื่อปรับทั้งกำลังคนกระบวนงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยว่าฝ่ายสำนักงานกพ.จะทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
7: นายจีรวุฒิพงษ์พักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติตลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิกปาโลรายงาน
0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
8: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถมบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งนี้สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนาริมนอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์เ
1: มิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ั่งหัวชื่นลัว
6: โยชายอดอมมือ
7: ลองเพียงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อยอบผักแก้หลอซะตะผัดโดผัดชิหลอซะบา
10: ที่วิจอบยอคอลุ
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นส ามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Oh, my God.

Oh, no.

Asia Hua Brahuang, Amsa, Abu Lisung, Dotsut Hua, Pelawonga, Abu Lisung, Pakago, Aisha Dugung, Banyata, Chin Manga, Satani, with you, Kajai, see young hand.ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างาอีเวลาจีโง่บัญญาแน่แน่ยังเออฉุบมู่ควานีจีมู่วัดที่ควาดวะที่มู่ลงบัญญาหนีมู่ควานีสามวะน่าที่ยังควานีเออน่าเนี่ยจีดูจ้าเชื่อความวะอาวรายการีสูงดมดูจากว่าเหอหญิงกาทะเลนานนั่นละยุติกรรมไม่เดียวกว่าวิทยุงะยี่ระบบยาเหอระบบ AM อาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮาชิสโชว่าโจญาโดละอาทิตาวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

Neme tinyingo benyanga abo liso yihyani abango babo khuparaga ate beya he ni me khupa abango me ya he shi ha yinyi me ya he ni tsengwa ni neme tinyi ba he azo nyinga yiko ba he ni to ni tsu choko ate benya bo thai abango me ya he ni me tinyi ma ku ha โชว์ยิงอ่ะนี่มีถึงบ่เฮนาหนาญีชกงาวันอาทิตย์ที่6งานเดือนกันยายนพ.ศ.บ่เฮ2569ที่คมงองาชกบ่อาทิตย์นี้งานี่เนี่ยเฮอาบ่เสียขวางว่าจะมาปีมาอาทิตย์สตาจินชัดเอทมงบัญญาผู้ติดเชื้อ HIV งาตัวที่เขาแบ่งงูมันจะคือเทวโลเอ็นนะหนึ่งสูงนะไอ้ที่มองมันจะยึดข้อมูลเธอชนิดที่กูมายึดคนตัวหัวเฮียชดซื้อกูคงอ่ะชนิดที่กูมองมันคือเธอภาษาเนี่ยคือที่ห้าขวัญยิงอ่ะเธอเอามือสัตว์สูงมันจะละเหี่ยห้าสิบเอ็ดชั่วโมงอ่ะไอ้ที่มองคือผู้ติดเชื้องูมันจะคือนาทมันหนึ่งสูงมันจะคือหัวแสงหัวมือหัวมือสติลิจวาบุรุงาอาทิบังหัวมันยาเอาภาคกลางงาอาทิเนี่ยเฮภาคตะวันออกลงงาอาทิเนี่ยเฮภาคเหนืองาอาทิเนี่ยภาคใต้อาลิตัวเฮยีจันนวลงาละโชอาลิฮัตเหนือมาอาลิที่เจ้ามาอินเหนือโซนันเหนือโซอามิออสตะมงวะขึ้นมาดิลิปีมางายีวุติมังโงมันยาเฮกรุงเทพงาทำไมเฮชีสดอมมอไปชงอ่ะนาเชื้อ HIV งานหนึ่งสูงงูเป็นยังคือเหตุมือเหตุตัวหัวเฮียสาธิตว่าจะชอบว่าคือมีงานทันยังคือชีสดอมมอปุ่งอ่ะแล้วทุกกับเบียกว่าสูงมีงานยี่กัดกางงูเป็นยังคือทำไมคือชุมบุรีเป็นไงชุมบุรีงูเป็นยังคือสามมือที่ตัวชีสนิวจวงอ่ะสากาเทกังโอมัญญาสมุปกังโอมัญญาเฮทีมึงโชตุงวายาสาสุชิวะทีจวงอ่ะตีเทกังโอมัญญาเฮจังหวัดนนทบุรีโอมัญญาเฮทีมึงโชตุนิยาสิตุชิวังอ่ะทำไมเฮติดเชื้อ HIV ไงที่ลุยนะหนึ่งสิบแปดจวงอ่ะตีเทกังโอมัญญาจังหวัดปทุมธานีโอมัญญาไงทำไมเฮทีมึงลิตูสาเหตุเหตุสงบมาที่จวางอ่ะที่ถึงกังวลไม่ใช่คือจังหวัดระยองไม่ใช่คือที่เมืองทิตุสติหวังอ่ะหรือไม่ใช่คือภาคกลางเจภาคตะวันออกอ่ะที่ถึงกังวลไม่ใช่ทำไมคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างอ่ะจังหวัดนครศรีมาไม่ใช่คือที่เมืองชิตุที่ฮากุชิชัวจวางนั่นทำไมคือขึ้นอย่างอ่ะที่ถึงกลางก็ไม่ใหญ่ทำไมกว่าจังหวัดของแก่งก็ไม่เคยแง่ที่เมืองวัดตัวเหี้ยสิทธิ์ชั่วที่ถึงกลางก็ไม่ใหญ่คือจังหวัดอุดรธานีไงทำไมที่เมืองนี้ตัวสิทธิ์สว่างอ่ะที่ถึงกลางก็ไม่ใหญ่คือจังหวัดอุบลราชธานีไงทำไมที่เมืองสาเหียสิริวัฒน์ที่จวงอ่ะอาทิตย์ที่ถึงกลางงบไม่ยังทำมาคือเที่ยวภาคเหนือตะปูบังอ่ะเอาภาคเหนืองบไม่ยังคือหรือจังหวัดเชียงใหม่งบไม่ยังคือยี่หมื่นสาตูกูเฮียลิสกัวจวงอ่ะอาทิตย์นี้จะจังหวัดเชียงรายบ่คือที่เมืองชิตูงัวเฮียยี่จื้อหวังอ่ะภาคใต้งบไม่ยังคือจังหวัดสงขลาเนี่ยคือที่เมืองโชเฮียลิสหวังอ่ะอีทำไมเหรอซึสาก้า13จังหวัดไปชงอ่ะทำไมเหรอเทวติดเชื้อ HIV ไงลูกเอ็นันหนูสูอาทิตย์แรกตัวยงก็ไม่อยากเหรอจะขึ้นเมียไม่เคยกรุงเทพถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้เหรอจังหวัดชลบุรีถึงกลางอ่ะอาทิตย์นี้เหรอเชียงใหม่อาทิตย์นี้เหรอเชียงรายอ่ะอาทิตย์นี้เหรอจังหวัดนครศรีมาทำไมเหรอเฮมือสามเมืองอ่ะนี่เหรอที่เมืองชิตูว่าอย่างยานีเมือสุดวงอ่ะอาทิตย์เป็นยังเคยชกงามาเฮงอ่ะเอาจามงอ่ะเอาเรื่องสักโคสามิงกับเบสุงอ่ะเอาเรื่องจักรุลจักรุลแบบเฮงอ่ะมาที่โรงงานโนมาตันเต้าเฮงอ่ะอะไรสิ่งเนี่ยเฮมาก็ดีมาที่ป้องกันยี่ดูแลตัวเองอ่ะอาทิตย์เนี่ยเฮ
avo alitoa je ha shi je nga avo la pele mi ho hwa tsi nga ha shi za he nga tma ha a tsu za mo ha shi ho nga mi a nyengo bi ya he ya bi ya he tia wo na ta ma tsi ho mo de wa a tan ta ho ma nga ni mi ba ta ma tan ta sa na ba gu ma tan ta ma zu nga a tnya he wa so a kai bu ri ka ya ma he zo shi nga e ta hwa ni he wa wu tsu pa mbe za mo mbe he ma pong kan to e ngo อามายนั่นเนื้อมาสับยาหัวเทตันเต้าไม่ยาคือนาทีวัดเจ้าคือมียาชิงไงยาไม่ยาคือยาทายิคว่ำไม่ยาคือเมียนี่บัดเดียวจันเนื้อไงจันเนื้อที่ทุศิทุเหคุกับพวกนี้คือนิจงวักขุศเมียนี่บัดเชิงไงที่นี่คือที่นิจงวักขุพวกนี้คือสัตว์ลิศมาคือจวักก็ยาบัดคือเมียนี่บัดเหรอวุฒิยิคุจวักมาคือขึ้นเมียบัดเชิงไงที่บัดเนื้อคือไงวุบามายูสุงวุชุมคือAma zani zache tili alama bena ba tili tete bema kisho kwa nga Awa tishi pa yeo mwenye he nga tili pong kanyi wa nga Ma pong kanyi ngô mwenye he tuya cha nan nili he Ti hua cha kwa zani ya zoba he nga Zan yichi tiaro ngô kudu ngi tu zoba he tima kutu Awa he abama yusu he nga Awa tili kliba he nga Nyima huma pio nyima sa ngaที่เป็นอย่างเงาอามาสับเบิ้งเงาอามาลิปันลิมาอามาจันนิจชุดที่เรียกชุดที่เรียกก็ชุดที่เรียกเบม่าเงาอามาเสียงยิบเบิ้งเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือจุกันยังยังเงาอาบุที่เรียกติดต่อหน้าเงาอามามาสุสุราที่เรียกตันเต้าเขามาคือที่เชื่อเครื่องยางเงาที่เบิ้งผมไม่ใช่คนเงาอามาคือเงาพิพานุมาตันเต้าเงาอาบุเรื่องสิ่งพยานยังคือป้องกันตัวเองยังกว่าถุงยานำมาให้ข้อเกิดไม่ใช่เงาที่ยังคือว่าโวกว่าอีลาจีกว่าบอกว่าสายมันไงที่เราขวัดทัวมาคือถ้าขวัญยังคือเจ้ามาคือจวงไงกว่าชีวิตบุคคลยาขวัดขวัดทายขวัดทัวแบบว่ากว่าสายแบบยิ่งหัวมาคือมาปั้นเลยแบบธรรมะก้าแบบธรรมะก้าแบบมาเจ้ามาคือจวงไงที่กว่าสู้อย่าพี่อย่ามีก้ามาขวัญยังคือที่นั่นมาเจ้ามาคือจวงไงอย่าพี่นัวก้าหัวก็มาคือถือเท้ามาเราชงว่าเชื่อชีวิตสู้ยอมมาคือจวงไงที่แบบไม่คือนาทีเชื้อให้เสียบีมาคือเจ้าของมาคือเมียกาเมียขวานที่เจ้าของเมียเชิงไงมาเสียบีแบบของมาคือเมียยิ่งโง่ไม่ถือว่าโวจากว่าจะมันแบบไงมาคือที่ตันตาขวานนาทมาที่เจ้ามาคือยังคือเมียยิ่งทีกว่าจุปาจุปาว่าตันต่อของมาคือขวานยังคือเจ้ามาคือเมียชอบไงทีแบบโง่ไม่ยังไงมาคือไงวันที่เสบไงอวุสุจุเพงอวุเชขวาวอวุลิปาลิมาอมานิสัญมาเฮติลิปีมาง่ะพามังงาบัญญัติคือธรรมพันธ์หรือไม่คือไงอวุลาสายมันยังคือเนตสุขมาจุงอ่ะอาจารย์ว่ากึ่งพันธ์หรือบัญญัติคือธรรมบัญญัติคือเชื่อมาปีหน้าเชขวางอ่ะบัญญัติคืออมากุติมาเฮติลิหนึ่งหนึ่งอ่ะพามังงาบัญญัติคือพันธ์หรือบัญญัติคือไงบัญญัติคือทีจุลมันยังคือที่เรียกมาคือเหลืองอ่ะอะไรบ้างครับผมลิสต์ว่ายังคืองานที่เรียกจิ้มเชิงงานก็คือมาคือจำหมดของงานอะไรชี้ยันยังคือป้องกันมาคือข้างงานที่นี่งานที่มาที่ช่างโง่มันยังคืองานมาสัตยากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีตัวบัวกุญสุเตนิสุแบบมันยุ่งงานมาสาวผ้าเหนืองโง่มันยังคืองานหลายพื้นที่ยังคือมีฮิโรฮาจิมาที่ยังคือเมืองค่ะคือเรียกมาคือจวางงานอาทิบังผมไม่ยาชอบงาเรียบวัวจัวบ้าจ้าสูงาอันจุดคุยเขจัสูเหอาขึ้นยาจำมือจ้าง่ะปีความเมืองหายปุ่นจีเชนิสันลิงวัวจุ่มทิ้งเฮียนิเฮียสันยิพันเลี้ยมยาเหออาจจะมีอะไรบ้างงาอันจุดคุยเขน้ำทุยมาอาจจะจมงาอาทิบังวัวจัวบ้าจ้าสูเหอเมืองหายคือพันเลี้ยงผมไม่ยาเนื้อวัวจัวบ้าขวัญยิ่งสัสจะยาลาดงอ่ะอาลับปัจเจกวัวยาลามาดินสลายมาที่เล็กน่างามาเหอคือจำมือตัวช่องงาอาทิบังเหงามาลีตัวจำมือหายเลี้ยบเหงามาเหอฝาระเราหมดของง่าอาทิตย์ไม่ยังง่าเมื่อสาวโชดะคือหมกว่าติควาเกินนางง่าอาทิตย์หมกว่านางก็ยังสุภาพติควาชุดละควาง่า

ที่มาเทช่องโอ้ไม่ยังคือคุยน่าจะก็คือความปีมาใช่ไงชื่อเรื่องปีเมาเนี่ยคือที่เชื้อ HIV ไงที่ลูกเอ็นนั้นจะก็คือตัวปีเมาไงอมสาคือที่คุยนั้นจะก็ถึงมาปีเมาใช่ไงที่ที่ห้าคนยิงไงเฮฮาซาสิ่งไงมายิ่งคุยตัวเนี่ยชุดสกุโคย่ายิ่งข้อมูลไปละมองไม่เหรออาวุโควิดนานหนึ่งสุดไงผู้ป่วยสะสมเนี่ยคือกู้มือว่าตัวสาเหตุว่าจะเสียว่าจ้วงไงอาทิตย์เดียวกู้มือคนนั้นไม่เคยไงล่ะช่วยชีคนละมันเนี่ยคือสิริว่าที่จ้วงไงยี่ปัสสิปัสสาวะมันเนี่ยคือแล้วที่ปัสสิเนี่ยคือมาบีช่วยไงอาเมื่อสัญญากู้หายาบ้าคือกู้หาสุขภาพงัวมันเนี่ยคืออะไรเนี่ยกู้มือกู้ตัวมันสิริประโยชน์บุรุษไงอาทิบังโอเมียชิคงะอามาโกเดมากว่าเชดูแลสุขภาพเย่งะปีความนุนเสียงยากว่าชนะปฏิบัติเจ้าเออมาเหอนักการนมาเหอความเกิดความท้องะที่ถึงมังโอเมียงะอาการปีความคุยนับพักเกลืองมาเหออาการมากระติดตัวละงะอาวุโกเดียวกุมีที่ที่ดาบรงะใจยิงะยิ่งที่มังโอเมียเหออาวุโกเดียวช้างะมาเหอละงะที่นี่พ่อเนี่ยคือนี่นี่สติเล็กกันแล้วบุรุษงาอาที่เนี่ยคืออาวุเล็บเบนนาเล็บเบนนาที่เนี่ยคือเจ้าง่ะเสือคือแม่อาที่เนี่ยคือวุ้ดดูคือนารุงงาอาที่เนี่ยคืออาวุกุดดูก็มีคือเสียมจูงงาเสียจวะจันเฮียงอ่ะยิ่งจะมีคนนะอาที่เนี่ยคืออาวุนักคุงงาอาวุนักคือยิบอยู่คือมาว่าบุรุษคนงาอาวุนักคุมาบ้าบ้าคือยิบมาว่างาที่เนี่ยคืออาวุนักชื่อคือA shi za he yi lo cha he ma wa ba shi nga. A ma di li pa ka ngon ba nya nga. A mi he che gwa hu ya yi he ga ku nyi. Gwa to ye bo do shi kwa nga. A ti nye he a vo yi song fa jia ngon ba nya nga. A ma ko di ma a kwa shi nga. Do le su ka pa yi nga. Te ma te shi ngon ba nya he te a vo chung mo nga. A vo chung mo ngon ba nya he ya ba he ma nya he a li bu nga. Ma ke krum siya nga. Yi bu ti bu ba he te o chung mo. A pu su nga yu ma he nya he a ke za mo zwa nga.你不得不我把条我那面书啊我路把讲多面书我把和政府把和各种不装啊三马的忙我不想过我过得过米一盆空干嘛做忙啊打也嘛和怎么装啊你不得不我把条我怎么啊过得你得做生啊有的嘛和怎么办啊嘛和你不公司也没行啊อาจจะเป็นงานอามาก็เดี๋ยวมาจ่ายเงินกับพี่ข้าวอย่างการเสียบจะเป็นงานอามีหุ่ยเงินกับกูเงินกับตัวเองงานที่มาเดี๋ยวมาปีมาเช่นงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังเช่างานนี่ไม่เคยนับปีมามาคืออาทิตย์แรกจ้างงานนี่ไม่ถึงมาคือวันหยุดงานผมเช่างานที่เลยมากกว่าที่พูดที่งงงานที่มาคือนี่ไม่ถึงมาลิตัวเจอกับเบียกว่าอย่างเงาอามาก็เดี๋ยวมากว่าเชื่อโลเชียงเงาต่างๆเงี้ยเช่นงานมาสับเบอร์เมื่อฮาลิตส์งงไม่ยังคือจะกูจะเบอร์เมื่อฮาลิเบอร์จะกูจะเลี้ยงงานจะวัวโลคือชิมไม่เคยอันตรายยังอ่ะอาจจะไม่อยากเห็นอ่ะอาจจะทิ้งหมดละนิมมุขวันนี้คือสามโมงคือถั่วโมเลกว่าอ่ะเอาไว้ช่วงได้ปีมากมาคืออาจจะเรียนจงอ่ะข้อสวัสดีครับ

哎，对。

لقيت يا

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยี